0: มันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเองทำเองให้เป็นตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วที่แข่งตัวบรรดาชิดนี่แหละตอนเราพูดถึงมาเลเซียกับพม่า
1: ใช่ครับ
0: มีต้องหลายไปแล้ว
1: ไปแล้วช่วงวันที่8
0: แสดงว่าเขาฟังรายการเรา
1: ก็อาจจะมีกำหนดการอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์ก็มันก็ต้องมีวิธีคิดเป็นของตัวเองอย่างอันใดสายจิตต้องทำความเข้าใจตัวตนของเราเพื่อเป็นเดียวกันโดยในอย่างกรณีของการเมืองในกัมพูชาในวันที่อันดาอิสราเอลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเปิดสถานบ้านรับสมรังสีในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงเวลาก็คือท่านก็คือมหาไม่ต้านรับสมรังสีสาเหตุที่ไม่ต้อนรับสมรังสีก็เพราะว่าคุณแซนมันไปบอกทุกคนเลยว่าห้ามต้อนรับสมรังสีถ้าใครต้อนรับสมรังสีก็คือแทรกแซงกิจการภายในของคอมมิวนิสต์แต่ในวันนั้นก็คือสมรังสีเนี่ยมาได้ถึงตัวระดับเปิดสายการบินมาเลเซียอะไรมาตรงที่ตัวนั้นดร.มหาเสียพูดเลยห้ามเข้าไปเองแต่ว่าอันนั้นอีกแรงบอกว่าเชิญมาตรวจเยี่ยมสภาบอกว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยเห็นไหม
2: เขากล้าแย้งเนาะเขากล้าแย้งกับท่านมหาเมย์นะ
0: แต่ในวันที่อันมาเป็นนายกอันมาก็ไม่ต้านนะคำเรื่องจีน
2: เออเห็นไหม
0: เพราะว่ามันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้เสมอก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฉันอยู่ในหน้าที่นั้นฉันก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรพวกนี้นะก็อย่างกรณีที่เขาเปิดบ้านต้อนรับบินอะไรเดินทางไปในฐานะแทนของรัฐบาลมาเลเซียแบบรัฐต่อรัฐเลยในขณะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคือถ้ายุโรปถ้าไม่ใช่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์มันจะเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาต้อนรับปฏิการคุณคบค้าสมาคมกับผู้บริหารที่ไม่เป็นประชามันก็จะมีกระแสเสียงเพิ่มขึ้นแต่นี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจสถานะแล้วก็เลือกสถานะที่จะพูดถึงอันใดอิสราเอลพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเขาเขาไม่ได้พูดตรงหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศที่โรฮิงญา
1: ครับ
2: ค่ะ
0: โรฮิงญาที่บ้านแตกแสลายค่ะเพราะความขัดแย้งที่ฝันกันมาตั้งแต่อันนี
2: ้
0: เพราะว่าเปิดวิญญาณคนพม่าไม่เคยถือว่าพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศพม่าเลยมันมีความแค้นฝังหุ่นที่เราคุย
2: ค่ะที่อาจารย์เคยเล่าว่าแค้นยังความแค้นยังฝังหุ่นอยู่สมัยที่อังกฤษเนี่ยนะครอบครองพม่า
0: ก็คือมหาอำนาจเป็นคนที่วางยา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมอังกฤษเงียบเลยนะฮะมีต่างหลายมาประเด็นเสียงอังกฤษเงียบไม่พูดอะไรครับ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณก็คงมองเฉียดๆมานะต้องจะเล่นกับมันดีไหมอะไรประมาณ
2: แต่เฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนดูทีท่าไปก่อน
0: เพราะว่าเอาแค่อิหร่านก็รับไม่ไหว
2: เอาอิหร่านก็แย่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
0: เขาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเลือกตั้งกัน
2: ใช่ค่ะแล้วตั้งกลางเทอม
0: ทุกวันนี้ก็ต้องนั่นแหละครับหาคำพูดที่ดีงามเราต้องใช้คำนี้คำพูดที่ดีงามเพื่อทำให้คนอเมริกันเชื่อแต่ท่านจะได้อยู่ครบถ้วนนะฮะก็ต้องอะไรล่ะก็ต้องหาวิธีทางพูดไปเดี๋ยวหลังเลือกตั้งแล้วจะถล่มมันอิหร่านครับให้มันดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณแล้วคำพูดแบบนี้จะเป็นประเทศที่สามารถถือตัวคำว่าสันติภาพได้ไหมมันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้คนอเมริกันเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังอยู่กับอะไรนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คนที่เคยเลือกอย่างผู้หญิงคนนั้นที่บอกชอบแกมากจ
2: ะ
0: บอกว่าเลือกไอ้โดนัลด์ทรัมป์มาตั้ง3ครั้งตรง3ครั้งฉันก็เลือกมันตั้ง3ครั้งแต่มันแพ้ครั้งหนึ่งมันจะนาน2ครั้งแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันเลยไอ้ขยะอวกาศเห็นไหมครับก็คือพอคนเห็นความจริงเขาจะสัมผัสได้นะฮะพอเขาสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งในสังคมที่มันเป็นอยู่คือในสังคมที่คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก้าวล้ำนำหน้าที่สุดสวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิการในชีวิตของคนดีที่สุดมองไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดอะไรที่ฝรั่ง
2: เศสเด็กนักเรียนประท้วงทั่วประเทศจ้
0: านะครับแล้วมันขยายไปนะเบลเยียมด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เวลามันจะเกิดขึ้นอันดับโลกเลยนะกระแสนี
2: ้
0: นั่นแหละแต่เรียกเช่นอะไรนะคือ
1: ครับ
0: เช่นซีเลย
1: เจนซีครับ
0: อังกฤษเขาไม่เข้าใจนะเจนซีเขาเข้าใจว่าเจนแซด
2: เขาเรียกเจนแซดก็เรียกเจนซี
0: นั่นแหละมันพอมันกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นและทุกคนมันสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้รับผลมันก็จะปรามนะครับเรื่องพวกนี้มันก็จะลามไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเรากำลังจัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองพอเราจัดวิธีคิดของตัวเองเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นเดินไปหาคนนี้คนนั้นเชิญคนนี้ไปอย่างนายกเวียดนามเนี่ยไปเนี่ยสองสามวันอันนี้ไปสองประเทศเลย
1: ครับ
0: ลาวกับเวียดนามเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองประเทศนี้สู้ร่วมกันสู้กับฝรั่งเศสร่วมกันสู้กับอเมริกามาแล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องหนึ่งแหละหานอกหาอดีตที่มีจุดร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยังยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นอันนี้นะครับเราหารากที่มันร่วมกันก็จริงแต่เรากำลังเดินไปในวันข้างหน้าว่าเราจะเดินเช่นเดียวกันกับที่ดินออกมาไปที่มาเนี่ยนะครับแล้วก็อันใดอีกใดทำไมถึงเชิดบินออกไลน์ทั้งที่ถ้าเป็นยุคก่อนอย่างที่ผมบอกเขาก็จะบอกว่าคุณปัดไปทีนี้ก็ต้องถามว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้จัดการเป็นไหม
1: เป็น
2: น่าจะเป็น
0: เราไปเด็กจะคุยเกินครับ
2: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุธอาจารย์ทรงฤทธิ์คะมาติดตามกันต่อไปในเรื่องดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันเนาะที่ท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยโอ้เชิญนะเชิญมิงออนไลน์มาเยือนประเทศของเขาอะค่ะ
0: ก็เคยฉลาดเขาฉลาดที่จะพูดเขาฉลาดที่จะคุย
2: ค่ะ
0: เพราะเขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศก็คือแรงงานอพยพใช่ไหมครับแล้วก็แรงงานอพยพเราเพียงแต่ว่าเขาก็ฉลาดที่จะพูดเขาไม่ได้บอกว่าคือโดยเขาก็บอกว่าเป็นแรงงานอพยพจากพม่าทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือโดยที่คนพม่าเรียกว่าเบงกาลีมันมาจากคำว่าเอาเบงกอลนั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าคนพวกนี้ว่าเป็นเบงกาลีจริงๆก็เหมือนบังกลาเทศทุกประการนะครับก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไรในความฉลาดที่อันใดจะเห็นดีอยู่ในห้วงเวลานี้อเมริกามีรายงานอะไรมีคลิปรีพอร์ตใช่ไหมคลิปรีพอร์ตก็คือ trafficking in person ก็คือมาพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์กับปฏิการค้ามนุษย์ข้ามชาติเนี่ยตำแหน่งก็ได้อยู่ที่3อยู่ในเอเชียเตีย3นะเราก็เคยหล่นไปอยู่ที่เตีย3นะมาเลเซียก็เคยหล่นไปอยู่ที่เตีย3ก็ประมาณนั้นครับคืออเมริกาเนี่ยจะมีรายงานพวกนี้นะครับจะมีเอาเรียกอะไรเอาตำหนิของประเทศอื่นๆครับแล้วตัวเองก็มากำหนดเองเนี่ยแบบนี้แหละทำไม่ดีฉันไม่ครบหรือฉันจะครบประมาณนั้นประมาณนี้อะไรพวกมันก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าอันบาเนี่ยมือเก่ามากเพราะหยิบยกเรื่องแรงงานที่ต้องหนีสงครามจากความขัดแย้งเขาก็เลยเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องหลังบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยฉันไม่คุยเรื่องประชาธิปไตยฉันไม่คุยเรื่องอำนาจฉันไม่คุยเรื่องอะไรแต่ฉันคุยเรื่องมนุษยชาติครับเห็นไหมก็แล้วไอ้คนที่จ้องที่จะด่าก็ด่าไม่ออก
1: ครับ
0: ไม่ต้องแก้เลยให้ไม่ดังไรเลือกตั้นใหม่อะไรเงี้ยให้องค์การซีซีมาเป็นผู้นำอะไรพวกนี้นะครับภาษาเหมือนเดิมพวกนี้มันหายไปเลยเพราะว่าก็เพราะว่าทุกประเทศทุกวันเดือนแล้วแต่เจอปัญหานะฮะแต่เมื่อเจอปัญหาในอดีตมันสามารถที่จะให้คำอธิบายได้ชัดเจนก็เพราะว่ามันมีข้างของตัวเองอยู่ก็คือประเทศไหนที่อยู่ตรงข้ามกับกันเนี่ยทำอะไรมาก็คือไม่งามนะฮะกินหมดแหละก็จะเป็นภาษาเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ก็เพราะว่ามันไม่มีสงครามเย็นนะฮะมันไม่มีสหภาพโซเวียตมันไม่มีสหรัฐอเมริกาแต่มันมีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำไม่ดีไม่งามกับอันโลก แล้วคุณจะไปบอกว่าอย่างนั้นบอกอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อคุณนะ

0: ำได้ก็คือในตอนที่ดีเซนลงนะฮะจะลงจากตำแหน่งดีเซนลงเนี่ยคือสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องใกล้ชิดกับอังกฤษแต่เป็นเพราะอังกฤษไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขานะฮะก็เห็นผลประโยชน์ในระบบอังกฤษไม่สนเป็นไปสนใจจีนได้อะไรพวกนี้แต่ในวันหนึ่งนะฮะดีเซนลงก่อนจะลงจากอำนาจเขาบอกเดินเส้นทางเดินไปโลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกที่จะต้องเลือกทางแต่มันเป็นโลกยุคที่จะต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ร่วมกันใช่ไหมหาทางที่จะเดินไปด้วยกันใช่ไหมนี่แหละครับในจุดนี้เราต้องทำความเข้าใจเราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเรายังอธิบายโลกเหมือนในยุคสงครามเย็นนะฮะเราจะตีโจทย์ผิดตั้งแต่ที่เราเห็นเกิดผมยกตัวอย่างในวันที่โลกตะวันตกเห็นเครื่องบินจีนไปลงที่สนามบินบ้านเกิด
1: ครับ
0: ที่ลาวแต่บ้านเกิดเนี่ยห่างจากนครเวียงจันทร์50กิโลแต่อยู่อีกแขวงหนึ่งเขาเรียกว่าแขวงเวียงจันทร์ก็คือบ้านเกิดเนี่ยต้องเดินเวลาถ้าใครเคยไปลาวนะขับรถไปเนี่ยนะฮะท่านเรียกว่าคือวันนี้ถนนเส้นนั้นก็เรียกว่าถนนไกลสอนพรหมวิหารขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะไปเห็นสามแยกอันหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาเขาเรียกถนนหมายเลข13ตาถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นสมัยก่อนเรียกว่าดงโดทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: ครับ
0: ถ้าตรงไปนะครับมันก็จะไปเจอแม่น้ำจะเรียกน้ำงึมน้ำงึมก็คือถ้าข้ามน้ำงึมตรงนั้นเขาเรียกมันมีท่าเรือที่ผมรู้เนี่ยเพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยนู้นจะเรียกว่าท่าหม่อนท่าหม่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือสมัยก่อนยังไม่มีสะพานก็เลยต้องข้ามเรือแต่พอมีสะพานขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ไม่ต้องใช้เรือพอข้ามไปปุ๊บนะครับเรียกว่าบ้านเกิดบ้านเกิดก็เลยอยู่ในแขวงเวียงจันทน์ไม่ใช่นครหลวงก็ลองนึกดูนะครับสนามบินเดิมเนี่ยนะฮะสนามบินในสมัยที่อเมริกาใช้ทุกคนตกมือนิยมชมชอบแต่พอจีนมาใช้เนี่ยเองผิดแหละ มันทำไมสนามบินมันก็อันเดิมนะฮะสนามบินมันจะเอารถถังมาจอดไหนมันก็ต้องเอาเครื่องบินมาลงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องดูเนื้อหานะครับคือบางคนก็จะไปตีโจทย์ว่าเอานะเราทะเลาะกับเวียดนามแน่นอนที่ให้เครื่องบินรบของจีนมาลงก็เวลาเวียดนามให้เครื่องบินของอเมริกามาลงก็ต้องผิดกับจีนไหมเห็นไหมครับที่โจทย์ผิด
2: ครับ
0: ที่โจทย์ผิดก็เพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับยุคของสงครามเราไม่เข้าใจโลกปัจจุบันว่าอะไรเรายังคิดว่าโลกเนี่ยมันยังมีสองขั้วก็คือรัสเซียกับอเมริกาไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วแล้วถ้าจะมองว่าจีนจะคุกคามตรงนั้นจะคุกคามตรงนี้เราเคยเห็นจีนส่งเครื่องบินรบไปถล่มประเทศอื่นไหม
2: ไม่เห็นนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่แน่เลยเราเห็นแต่อเมริกาใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไปถล่มคนอื่น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมครับทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลที่อิหร่านเนี่ยยังต้องอุ้มเด็กหนีแรงระเบิดข่าวสำนักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังบอกว่ามันเป็นข่าวเทคนิคเห็นไหมครับ
2: ค่ะแล้วที่ครั้งแรกอ่ะกระสุนเป็นลงไอ้ระเบิดเป็นลงไอ้โรงเรียนด้วยโอ้ยเด็กนักเรียนตายไปร้อย
0: ก็นั่นแหละแล้วโยมแม่ไหนวัดหายไปไหน
2: เออไม่เห็นออกมาพูดเท่าไหร่ใช
0: ่ๆเออก็นั่นน่ะสิพูดไม่เป็น พูดไม่เป็นเพราะว่าเงินไม่เติมคือนี่แหละครับคือโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่เราคุยกันมาตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณครูเด็ก
1: 28ครับ
0: 28แล้วเหรอ
1: ครับ
0: อาจจะทำให้ทำเต้า
1: ร้อยแล้ว
0: ปีหนึ่งมันมี 62 พันนายนี่แหละเอาเรื่องพวกนี้นะมันคุยกันได้ตลอดเราอยู่กับโลกที่เป็นจริงนะฮะในวันที่บางคนก็วิเคราะห์เลยนะครับบอกว่าลาวกับเวียดนามทะเลาะกันแน่นอนเพราะว่าลาวจะเปิดบ้านให้เครื่องบินรบของจีนมาหลบที่ผมบอกว่าคุณผิดพลาดเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ไปมองถึงสาระสำคัญคือไอ้สนามบินตรงนั้นมันเป็นสนามบินลักของ CAA สนามบินลักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหมือนกับสนามบินที่ร้อนอันดับนะฮะอันนั้นคือสนามบินเครื่องบินลบ 100% เลยที่ผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมเกิดที่นั่นนะฮะส่วนสนามบินแรกบ้านเกิดเนี่ยมันเหมือนสนามบินที่หนองคายรู้ไหมว่าที่หนองคายมีสนามบิน
1: ครับ
0: ได้ยินไหมได้เห็นไหม
1: มีไหมอาจารย
2: ์ไม่เห็นมี
0: เห็นไหมนี่ครับสมัยก่อนสมัยสงครามเวียดนามที่หนองคายก็มีสนามบินครับ
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วหรอคะหรือยัง
0: มันเป็นสนามบินหลักเป็นสนามบินขนาดเล็กสำหร
2: ับ
0: เครื่องบินจะรับทำเครื่องบินตรวจการอะไรเท่านั้นนะฮะถ้าท่านไหนอยู่ที่หนองคายนะครับหรือเกิดใหม่เนี่ยนะครับลองไปดูนะครับอยู่ฝั่งข้ามอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับมันจะมีโรงเรียนหนึ่งเขาเรียกว่าที่หนองคายโรงเรียนประจำจังหวัดเขาเรียกว่าโรงเรียนปฐุมเทพ
2: แต่ก็ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ละครับ
2: ไม่ได้ใช้
0: สมัยผมเป็นเด็กผมไปขี่จักรยาน BMX จุดที่นั่นนะฮะมันไม่พอมันไม่มีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้
2: ใช้แล้วนะ
0: ครับแต่มันเป็นสนามบินขนาดเล็กเครื่องบินขนาดเล็กลงเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปนานนะฮะท่านใดอยู่น้ำชายส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปทุมเทพแต่ประสิทธิ์เทพเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะทุกวันนี้เป็นอะไรไปแล้วอาจจะเป็นห้างหรือทำอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นนะฮะคือโลกพอมันเปลี่ยนไปเราต้องตามที่ทันนะฮะพอโลกเปลี่ยนไปเราต้องตามทันถ้าเราตามไม่ทันแล้วเรายังเป็นเหยื่อของสงครามเย็นเมื่ออดีตสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวิเคราะห์มันผิดหมดเลยพอมันผิดหมดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นทุกวันนี้เขาเป็นมิตรกันแล้วคุณก็ยังไปเขียนว่าเขาเป็นศัตรู จริงไหมจริงไหมฮะทำไมถึงเมื่อเขาเป็นมิตรกันแล้วแต่ถ้าเราไปตีความว่าเขายังเป็นศัตรูมันผิดหมดเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมในยกเวียดนามเดินทางไปสองประเทศนะครับไปลาวเสร็จปุ๊บเสร็จจากลาวก็บินต่อไปนะครับก็ไปนั่นแหละท่านบุญมาเนี่ยท่านบุญเซนผู้พ่อนะครับต้อนรับนะฮะอย่าดีงามอะไรอ่ะเลยอะไรนะชื่ออะไรนะสุดสุดเด็ดในยุคเวียดนาม
1: นายยุคเวียดนามครับ
0: ใช่เลยอะไร
1: เลยวิงเฟืองเดี๋ยวนะฮะอาจารย
0: ์เลยนิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เลมินฮุงต้องไปถามน้องไข่นะ
1: ฮะเลมินฮุงครับเลมินฮุง
0: ต้องอ่านว่าคือไม่ใช่ฮุงเลมินฮุงก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็เลยต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเจอกันพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บนั่นนะมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับทำไมเวลาเวียดนามเดินทางไปลาวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเขมรเว นี่คือการตอบย้ำว่าเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาด้วยกันเราชนะอเมริกามาด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่คำว่าแต่ในที่นี้ก็คือว่าในสิ่งที่เลมิงฮึนพูดเนี่ยคุณมาแนบจะสนไห
1: ม
0: จะสนไหม
1: ครับ
0: เป็นเรื่องหนึ่ง
1: ต้องติดตาม
0: นั่นแหละแล้วเรื่องของความมั่นคงในแถบนี้เราจะต้องตีโจทย์แบบใหม่นะครับเราจะตีโจทย์เหมือนเดิมคือดี
2: ค่ะเราก็มาติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังค่ะ
1: เราสามคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ที่นี่เวลาเดิม FM 100.5 MHz นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ในช่วงเวลา7:30 น.ถึง8:00 น.ค่ะอยู่กันครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เจอกันวันหยุดวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569ค่ะมาอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ติดตามเรานะคะตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะติดตามชมได้ค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาถึงกันได้รวมไปถึงต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอ่ะประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับ
1: เข้มข้นหลายประเด็นทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาจากผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูยาวๆไปเนาะว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องตามแก้กันไปทีละเปาะทีละเปาะในขณะที่ราคาพลังงานก็แพงขึ้นด้วย
0: ครับดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพระราชทานพระราชบโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่โรยัลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้านะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมครับคือวานนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชติดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลออกธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัตติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปมีภาพประกอบหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรัตติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการAGT ซีซั่น21ปี2026และครอบครัวเฝ้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพาดหัวข่าวไทยรัฐครับในหลวงโปรดให้เนเน่เข้าเฝ้าตรัสชื่นชมเก่งมากสร้างชื่อให้ประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประจำปี2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยในหลวงตรัสชื่นชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากที่สร้างชื่อให้ประเทศชาติเพราะมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระกำลังแผ่นดินให้แก่ครอบครัวน้องเนเน่ครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้นะคะมีภาพประกอบมีพาดหัวตัวใหญ่อยู่บนหน้ากระดาษโปรดเกล้าเนเน่ครอบครัวเฝ้า2ล้นเกล้าชื่นชมคว้าแชมป์ AGT 2ล้นเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากเล่นกีตาร์เปิดหมวกนะคะสู่การได้รับแชมป์เวทีใหญ่ AGT ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าค่ะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน่าห่วงก็คือช่วงนี้ยังจะมีฝนตกซ้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะครับประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.เน้นย้ำครับแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา โดยให้ฉวยโอกาสระบายน้ำออกช่วงน้ำทะเลไม่หนุนให้เร็วที่สุดครับพร้อมสั่งเร่งบิ๊กคลีนนิ่งจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งของที่เสียหายหลังน้ำแห้งไม่ให้กองขยะกีดขวางการจราจรหรือว่าอุดตันท่อระบายน้ำและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงปลายปีส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ครับธนาคารออมสินเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและได้กำชับให้เร่งจัดส่งรายชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยครับหยิบยกมาจากข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจม2เมตรครับเป็นภาพครัวลุงแดงเกาะเรียนร้านอาหารชื่อดังบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขึ้นป้ายประกาศว่าปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรขณะที่ชาวบ้านโดยรอบยังคงใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นเรื่องของอุทกภัยนะครับเตือนถึง13ตุลาคมทั่วประเทศรับฝนแช่ภูเก็ตเริ่มท่วมแล้วกรุงเก่าจมหนัก2เมตรหนูระดมเร่งระบายน้ำปลาจีนบุรีและฉะเชิงเทราชัดชาติขอ3วันทำเสร็จลุยเคลียร์ขยะร่มเกล้าอุตุเตือนทุกภาครับมือฝนถล่มหนักฝนสะสมฝนแช่9ถึง13ตุลาคมนายกอนุทินย้ำสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นสั่งเร่งระบายน้ำพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรากำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนบิ๊กคลีนนิ่งเคลียร์ขยะเตือนภาคใต้รับมือฝนตุลาคมถึงธันวาคมชาวบ้านร่มเกล้าลาดกระบังโวยขยะกองเป็นภูเขาเหล่ากาส่งกลิ่นเหม็นผู้ว่าชัดชาติสั่งระดมเก็บขยะขอเวลา3วันจันทบุรีกระอักสวนทุเรียนเสียหายหนัก 20,000 ไร่น้ำบางปะกงเอ่อท่วมอำเภอคลองเขื่อนเมือง8ริ้วส่วนที่อยุธยาอ่วมเกาะเรียนจมเกือบ2เมตรส่วนที่คลองเม่าจังหวัดคลองเม่าอำเภออุทัยครับน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชาวบ้านกินข้าวไม่ลงภูเก็ตฝนถล่มท่วมแล้วโรงตึ้งช่วยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครับ
1: ค่ะซึ่งในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่ามีบางพื้นที่คลี่คลายลงแต่ว่าอย่างที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำท่วมขังสูงแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงแต่ว่าช้าเหลือเกินค่ะเพียงวันละ3เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางประชาชนในพื้นที่ต้องพึ่งพาเรือเป็นหลักเกรงว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นแบบนั้นจริงสร้างความเดือดร้อนแน่นอนค่ะก็ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวมถึงในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่นะคะมารับตำแหน่งแทนคนเก่าก็ขอให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านตก

0: อยู่นะคะระดับน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะยังคงสูงโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรทางเข้าหมู่บ้านจมมิดเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์แล้วปีนี้น้ำจะมาช้ากว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ากลับเพิ่มระดับเร็วมากใช้เวลาเพียง3วันระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรการเดินทางก็ยากลำบากนะคะเทศบาลเมืองเกาะเรียนจะสรรเรือให้ชาวบ้านได้ยืมสัญจรขณะที่ชาวบ้านบางส่วนสะท้อนความต้องการอยากได้โฟมนำไปเป็นทุ่นลอยยกสิ่งของขึ้นหนีน้ำนะคะประเด็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีเกือบทุกฉบับเลยนะคะมีทั้งบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมมีภาพประกอบอยู่ในมติชนค่ะโอ้โหสีน้ำตาลเลยนะคะต้นทุเรียนค่ะเพราะว่ายืนต้นตายเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีไปสำรวจความเสียหายสวนทุเรียนถูกน้ำท่วมสูงนาน 6-8 วัน 20,000 ไร่เนี่ยจมน้ำนะคะครอบคลุม9อำเภอค่ะเกษตรกรเดือดร้อน 4,000 กว่ารายนะคะส่วนพาดหัวข่าวอนุทินจี้โอนทันทีไม่ต้องรอน้ำแห้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาสั่งระดมกู้ปลาจีน8ริ้วห่วงขยะล้นให้บิ๊กคลีนนิ่งกทม.ลั่นฟื้นร่มเกล้าใน3วันปภ.เผยทั่วประเทศยังจม22จังหวัดเตือนรับฝนถล่ม13ตุลาส่วนเดลินิวส์มีภาพน้ำท่วมสูงนะคะจนถึงเกือบหลังคาบ้านเลยนะคะระทมไม่หยุดสภาพน้ำท่วมขังสูงนะคะที่ชุมพลเกาะเรียนอยุธยาค่ะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อเนื่องแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะและยังมีประเด็นพาดหัวที่รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมลามหนักเศรษฐกิจชะงักวินาศแสนล้านจี้รัฐบาลคลอดสินเชื่อฟื้นฟูเชิญสิ่งของพระราชทานปทุมปภ อมสินโอนไวเยียวยา29ล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานค่ะทรงห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: เรื่องการเยียวยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเริ่มทยอยเข้าไปในที่ประชุมได้เร่งแล้วก็ย้ำแล้วว่าจะไม่รอสถานการณ์ผ่านไปแล้วค่อยมารวบรวมแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่จะได้รับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพราะเงินนี้เมื่อออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาฉะนั้นความถูกต้องคือสิ่งสำคัญที่สุดครับเรารวบรวมรายชื่อและทำสำรวจและให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะเงินจากการเยียวยาปภ.ได้รับมาจากสำนักงบประมาณแล้วตอนนี้อยู่ที่ธนาคารออมสินเมื่อรายชื่อสามารถยืนยันรายชื่อแล้วส่งไปที่ธนาคารจากนั้นธนาคารกดโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนทันทีเลยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้ขับเคลื่อนมาตรการสทคช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาครับก็ได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีและสาขานะครับ46ลาดกระบังครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ด้วยเหมือนกันครับนายกจี้เร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งนายกวางแผนกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งลุยเคลียร์หลายพื้นที่เมืองกรุงชัดชาติระดม600คนตั้งเป้าร่มเกล้า3วันจบเร่งระบายน้ำปลาจีนฉะเชิงเทราปภ.และอมสินโอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนกว่า29ล้านโพเผยประชาชนจี้รัฐแก้ระบบเตือนภัยมีเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านบาทมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือ ือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยง

0: านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการเป็นเงิน 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7ตุลาคม45นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ค่ะช่วงที่2มาประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องของศึกซักฟอกค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะบอกว่าตรงนี้ก็รอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติคาดหวังจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเยอะนะคะถ้าหากเปรียบเทียบสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลนางสาวแพทองธารครั้งนี้ค่ะ18คน5วันถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลยาวๆไปเลยนะคะก็มองว่าอย่างไรก็แล้วแต่หากฝ่ายรัฐบาลมีการต่อรองเหลือแค่3วันนายณัฐพงษ์บอกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องการต่อรองเหมือนการเล่นขายของแต่ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาจำนวนรัฐมนตรีที่เขียนไปเป็นข้อกล่าวหาที่เยอะนะคะดังนั้นการจัดสรรเวลาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็จะต้องให้มันสอดคล้องกันด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลยืนยันจะให้แค่3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนายณัฐพงษ์บอกว่าก็ขอรอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะให้กี่วันทางนี้ยืนยันค่ะว่าเรื่องของการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงแต่จะบันเทิงหรืออย่างไรนะจะไม่บันเทิงหรือบันเทิงก็ขอให้รอดูยติเข้าสภาฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีก่อนจะดีกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเนื้อหามันบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนายณัฐพงษ์ตอบข้อถามรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกอภิปรายยตินี้เหมือนกับบันเทิงทิปไตยนะคะก็บอกว่าเนื้อหาในยตินะคะอย่างเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้เป็นลิเกใช่หรือไม่ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งก็คือการตั้งคำถามการทำหน้าที่รัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่ทั้งนั้นค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เอาผิดรัฐบาลได้ 100% แต่หลายครั้งก็เอาความผิดตามกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนรัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยติบันเทิงที่ปไตยพระดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกอบนั่งปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากล้าทำ ภูมิใจไทยเยอะยติซักฟอก18รัฐมนตรีบันเทิงทิปไตยปกรณ์สุภจีพิพัฒน์พระดอนมท4พร้อมแจงไม่หวั่นแต่อย่าโยงคนนอกเท้งโต้ใช้คำลิเกยันไม่มีใบเสร็จเช็คบินรัฐมนตรีขอเวลาถลก5วันมั่นใจเปิดแผลครม.ให้ประชาชนเห็นยันตัดโควต้ากล้าทำร่วมอภิปรายค่ะ
0: ขยายความรัฐบาลที่ออกมาโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วครับถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายอย่างไรขอให้ทำตามข้อบังคับครับเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศถือว่ารุนแรงไปหรือไม่นายพระดอนบอกว่าตามยติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติและตามปกติธรรมเนียมของมาตรา151ที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เบาเขาต้องการกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลเท้งโวมีหลักฐานเชือดลากไส้5วันสมเหตุสมผลรัฐมนตรีภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติซักฟอกพระดอนยืมวาทกรรมบันเทิงทิปไตยตอกหน้าฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลลั่นต้องแบ่งเวลา18รัฐมนตรีให้เป็นธรรม 3-4 วันพอแล้วโกแพจวกหาความจริงไม่ได้เลยประกอบโวยข้อหาเลื่อนลอยใช้อารมณ์พิพัฒน์พร้อมตอบไม่เคยหนีปัญหาเอกนิติบอกทำถูกต้องไม่มีอะไรต้องกลัวเท้งยันข้อกล่าวหามากมายลากไส้5วันสมเหตุสมผลโอมีหลักฐานเชือกรัฐมนตรีอยู่แล้วแจงไม่แตะรัฐมนตรีเพื่อไทยเคาะจากพยานหลักฐานอาจารย์ป๊อกปัดประดิษฐ์คำเชือดเฉือนพวกเดียวกันเองอนุทินไม่เชื่อมวยล้มสอบทุจริตส.ส.ไม่ตอบขยี้โรมใช้อำนาจเกินหน้าที่มท.4ป้องปปช.ช้าต้องใช้เวลาไต่สวนคนหลักหมื่นณัฐพงษ์ดักคออย่าพยายามตัดตอนก็รวมประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยครับ
4: ค่ะซึ่งเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็มีคำสัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะชี้แจงกรณีที่คดีนี้นะคะฟ้องไม่ทันค่ะทำให้ผู้ต้องหา3คนนั้นรอดจากการคุมขังนะคะโดยความต่อเนื่องในคดีทุจริตเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ล่าสุดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินธนะพัชระโพคินหรือดร.วินจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนางสาวสัตตพรธนะพัชระโพคินค่ะพ้นจากการคุมตัวหลังถูกฝากขังครบกำหนด7ผลัดรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบก็คือสรุปค่ะส่งสำนวนไม่ทันก็เลยทำให้ต้องปล่อยตัวไปเรื่องนี้นายกว่าอย่างไรนายอนุทินให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆนะคะไม่เชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่เชื่อเพราะปปช.เขาก็ทำงานภายใต้กรอบกฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ดำเนินการเต็มที่จับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาก็หลายคนนะคะส่วนที่มองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินบอกว่าอธิบายได้หมดได้หมดทุกเรื่องเลยเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระทั้งนี้แต่เราก็ทำงานร่วมกันนะคะแต่จะไปตอบแทนกันก็คงจะไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะอนุทินลั่นมวย ไร้มวยล้มโกงสอบรัฐบาลทำเต็มที่ปปงยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มพ่วงคดีเฉินจื้อฟอเร็กซ์อนุทินไม่เชื่อมวยล้มต้มคนดูหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันไม่มีใครกดดันได้ยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้ววรสิทธิ์ไม่ก้าวล่วงการทำงานองค์กรอิสระคาดติดเงื่อนไขผู้เกี่ยวข้องคดีมากใช้เวลาไต่สวนหาหลักฐานลำบากด้านปปงไล่อายัดทรัพย์แก๊งคดีโกงสอบท้องถิ่นอีก4ล้านเป็นเงินฝากธนาคารรวมยอด2ครั้ง324ล้านส่วนคดีเฉินจื้อชงส่งอัยการขออำนาจศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน416รายการทั้งที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากประมาณ118ล้านส่วนคดีแชร์ Forex ดีผู้เสียหายเตรียมตัวกันเตรียมเฮกันได้ปปงส่งอัยการยื่นศาลเฉลี่ยคืนเพิ่มยอดทรัพย์สิน298รายการมูลค่ากว่า581ล้านค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับเรื่องของโกงสอบเมื่อวานนี้มีการจับเพิ่มด้วยนะครับเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่ที่นครนายกครับพัก
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีเรื่องของปปป.ครับเมื่อวานนี้ไปบุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยนะครับจับคาสำนักงานเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดเป็นภาพจับนายกอ่อนกองปราบบุกจับนางพานีหรือว่าอ่อนณราศีนายกอบต.บ้านใหญ่จังหวัดนครนายกคาห้องทำงานอีกผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นระดับหัวหน้าเครือข่ายตะลึงพบรายชื่อเด็กฝาก 1,738 คนเสียหายไป155ล้านบาทครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับจับนายกออนโกงสอบอีกรายสำคัญเด็กฝาก 1.7 พันอนุทินวรสิทธิ์ประสานเสียงยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มวยล้มชี้ปมเรือนจำปล่อย3ผู้ต้องหาสำคัญเหตุฝากขังครบ84วันแต่ปปช.ยังไต่สวนไม่เสร็จยันคดียังเดินหน้าต่อด้านมหาดไทยเร่งคืนสิทธิ์คนสอบได้จริงเข้าบรรจุใน20ตุลาคมนี้บก.ปปป.ลุยบุกรวบปลัดออนคาห้องทำงานขยายผลจับกลุ่มหัวหน้าสายเรียกรับเงินเพิ่มครับ
4: ค่ะคดีแม่พัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่มีปัญหานะคะที่กับครอบครัวค่ะเป็นปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ลามไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะล่าสุดแม่พัดนะคะซึ่งกลับเข้าไปศูนย์พักพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพื่อจะไปชี้จุดทำแผนขณะใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์จังหวะนั้นเผชิญหน้ากับป้าแมวอีกครั้งด้วยนะคะป้าแมวก็คือเป็นเจ้าของศูนย์นี่แหละค่ะทีมงานสายใหม่ต้องรอดพาแม่พัดเดินทางไปยังศูนย์พักพิงท่าม่วงกาญจนบุรีก็นำตำรวจเจ้าของคดีลงไปพื้นที่ด้วยแหละค่ะไปชี้แจงจุดห้องพักลับซึ่งอยู่ด้านในสุดก่อนจะเข้าไปถึงจุดชี้อื่นๆแม่พัดก็เผชิญหน้ากับป้าแมวมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในศูนย์นะคะซึ่งป้าแมวก็บอกว่าขอให้พูดความจริงแม่พัดได้ยินพร้อมเห็นคนที่เคยดูแลยืนประกบอยู่ทำให้แม่พัดนั้นถึงกับอาการกลัวค่ะกลัวจนตัวสั่นแทบจะเป็นลมเจ้าหน้าที่กองปราบก็เลยขอให้ป้าแมวออกไปก่อนจากนั้นตำรวจพาแม่พัดไปชี้จุดทำแผนที่ห้องลับเรียกกันนะคะที่เขาเรียกกันว่าแดน4ที่เคยเข้าไปพักอยู่เมื่อไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวจนเป็นลมกลั้นไม่อยู่นะคะร้องไห้ออกมาสักพักก็เดินต่อไปได้การเข้าไปชี้จุดครั้งนี้ทางกองปราบก็ขอไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News แม่พัดหลั่งน้ำตาชี้ห้องขังลับศูนย์ดูแลผู้ป่วยกาญจนบุรีลั่นเอาผิดถึงที่สุดตำรวจพานำชี้จุดเกิดเหตุศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีแม่พัดปล่อยโฮสุดขณะสุดพื้นขณะชี้ห้องลับชั้น4แฉถูกขังทึบซ่อนตัวช่วงมีหน่วยงานตรวจขณะที่ลูกชายเจ๊แมวยกมือไหว้ขอโทษสังคมเหยื่อยืนยันเดินหน้าฟ้องไม่เว้นแม้คนในครอบครัวด้านเจ๊แมวโต้อย่าเข้าใจผิดยันแบ่งโซนถูกต้องค่ะ
0: ข่าวสดครับมีประเด็นผู้บัญชาการสตม.นะครับสนธิกำลังขยายผลตรวจค้นบ้านหรูย่านวังทองหลังกทม.จับกุมผัวเมียชาวจีนเครือข่ายพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับก็จับกุมได้และก็พร้อมจะผลักดันออกนอกประเทศนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับจับผัวเมียจีนพ่อทิพย์สวมสิทธิ์บุคคลบ้านหรูกลางกรุงโยงบัตร หัวศูนย์ฟอก500ล้านบิ๊กรานสั่งการให้นพสินสยามสนธิกำลังกรมการปกครองโดป้า NICE เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือขยายผลคดีพ่อทิพย์สวม10บัตรหัวศูนย์ฟอกเงินจากพื้นที่ภาคเหนือบุคคลบ้านหรูย่านบางคลองหลังกทมครับรวบ2ผัวเมียชาวจีนอี้หลง

0: จีนกุ้ยกับ2หนุ่มจีนและพม่าหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้24รายทั้งคนไทยจีนเมียนมาที่เชียงรายครับให้หนุ่มไทยเป็นพ่อรับรองบุตรเพื่อสวมสิทธิ์ทำธุรกิจถือครองที่ดินใช้นอมินีพบเงินหมุนเวียนในครอบครัวกว่า581ล้านเผยแชทขายบัตรหัวศูนย์หัวละ 120,000 บาทนะครับกำชับตม.ทุกด่านทุกประเทศสังเกตพ่อแม่ลูกเดินทางเป็นครอบครัวข้ามประเทศให้ตรวจสอบเชิงลึกป้องกันสวมสิทธิ์ซ้ำรอยรัฐมนตรีวรสิทธิ์ลั่นจากนี้ไปต้องไม่มีเรื่องนี้อีกครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวงเครือลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทช.หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง NBT HD ททบ5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นและ MCOT HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
4: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
7: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายกันนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเช้าวันเสาร์นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้10ตุลาคม2569นะคะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้น1วันทำงาน1วันเดินทางแชร์เพลงเพราะๆกันค่ะคุณผู้ฟังก็รับฟังกันผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อวานนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะท่านเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ก็เป็นประธานในพิธีในการเปิดเทศกาลถือศีลกินเจที่โรงเจลิพกตั้วนะคะมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะคะก็ขอสาธุบุญนะคะสำหรับทุกคนที่ทานเจกันสำหรับปี2569นี้กันทุกคนนะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ช่วงเวลาของการทำงานตรงนี้นะคะบางวันนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะไม่ได้ราบรื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีทางที่ทุกคนจะแคร์หรือดีกับเรานะคะเพราะนั้นเราจะเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีโลกก็ไม่ได้เป็นของเราและเราก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะคะแค่ต้องปล่อยมือปล่อยวางละวางละเว้นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าปล่อยแล้วมันสบายใจรอให้มันผ่านไปใช้เวลาเยียวยาบางครั้งนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างมีความสุขในสิ่งที่เรามีแล้วทำให้ดีในทุกๆวันค่ะถือได้ว่าเป็นการเติมใจและเติมพลังในการเริ่มต้นของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะมันไม่ง่ายและมันก็คงไม่ยากเกินไปอย่างที่ความตั้งใจของเรานะคะก็จะทำให้มีความสุขในทุกๆการใช้ชีวิตค่ะแชร์เรื่องดีเพลงเพราะๆกันในช่วงรายการนะคะกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: Mcot Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ฟังขาจังหวัดชุมพรของเราฝากเตือนกันหน่อยเพราะว่าวันนี้จนถึง13ตุลาคมค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ลมแปรปรวนด้วยค่ะจังหวัดชุมพรเราจะมีเกณฑ์ฝนนะคะก็อยู่ประมาณ 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็หนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนเอาไว้เกิดนะคะฝนตกหนักหรือว่าฝนตกสะสมนะคะดูแล้วอ่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเราก็เคยเจอน้ำขังน้ำท่วมก็ยังไงติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้โดยเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขปภ.นะคะ1784หมายเลขด่วนนั่นเองก็นำมาฝากกันในช่วงของนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: กนกพร ออนแอร์ช่วงบอกข

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shopmania ค่ะ

ขอร่วมไว้อะไรนะคะสำหรับการสูญเสียนะคะพี่หนูสิทธิชาติบุญมานนท์ค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวในพระสำนักนะคะช่อง3เจ้าของน้ำเสียงอันทรงพลังจากไปอย่างสงบด้วยวัย81ปีค่ะวงการสื่อมวลชนแฟนข่าวร่วมไว้อะไรค่ะต่อการจากไปของพี่หนูสิทธิชาติบุญมานนท์เราก็จะเห็นภาพคุ้นชินนะคะเวลาเราได้ดูข่าวประกาศในพระสำนักนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะเมื่อวันที่8ตุลาคมเวลาประมาณ5ทุ่ม55นาทีนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะนะซึ่งต้องบอกว่าเพื่อนนะคะหรือว่าผู้ร่วมวงการเพื่อนพ้องวิชาชีพผู้ติดตามผลงานก็โศกเศร้าเสียใจนะคะเสียบุคคลคุณภาพไปอีกหนึ่งท่านนั่นเองค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทางรายการก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนูสิทธิชาติมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการออนแอร์และแชร์ทุกเรื่องค่ะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
2: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพม.ทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus และ AIไอ้นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ใช้ระบบ G wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เติ้นน่าจะฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
11: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายกันนะคะในช่วงเบรกที่2ค่ะยังคงอยู่ดูแลกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ช่วงนี้ใช้ชีวิตนะคะก็บอกว่าก็เต็มที่กับชีวิตนะคะช่วงเวลาของรายการตรงนี้ก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะเพลงเพราะๆที่คุณอยากฟังแล้วก็สามารถขอมาได้แชร์เรื่องดีๆกันได้เดี๋ยวมีเรื่องราวของการกินเจยังไงที่นะแบบจึ้งจึ้งเลยค่ะคุณฟังหุ่นไม่พังด้วยแล้วก็ปังแน่นอนนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้กันค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shopmania ค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
1: ้ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะกินเจปีนี้กินแบบจึ้งๆนะคะแบบหุ่นไม่พังค่ะแล้วก็ปังแน่นอนนะคะในเทศกาลดีๆของเราแล้วเขาบอกว่าเราเพิ่มผักหลากสีนะคะอิ่มง่ายด้วยแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่และใยอาหารค่ะเลือกข้าวกล้องสิคะหรือว่าเป็นขนมปังโฮลสวีทก็ได้เสริมโปรตีนให้เพียงพอค่ะเต้าหู้ถั่วธัญพืชต้องมานะคะกินผลไม้หวานน้อยชมพู่ฝรั่งแก้วมังกรเน้นประกอบอาหารด้วยวิธีต้มวิธีนึ่งควบคู่กับการกินเจควบคู่กับการออกกำลังกายแค่นี้แบบเขาเรียกเป็นกินการกินเจแบบจึ้งๆหุ่นไม่พังนะคะลดหวานลดมันลดเค็มด้วยนะคะก็ขอให้กินเจปีนี้ทุกคนสุขภาพดีและก็ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มทั้งใจสุขภาพชวนรู้นำมาฝากกันนั่นเองค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ใน10-10นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูค่ะค่าของที่จำเป็นซื้อตอนนี้ก็คุ้มค่านะคะแต่ถ้าเป็นของที่อยู่ในโหมดของฟุ่มเฟือยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะอยู่เหนือการเขาเรียกความจำเป็นก็ไม่ควรจะต้องเสียสตุ้งสตังไปนะคะช่วงนี้ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักประหยัดรู้จักคาดเข็มขัดหน่อยละค่ะเพราะว่าข้าวของก็แพงเหลือเกินโดยเฉพาะพอเราผ่านช่วงเวลาของน้ำท่วมมาแล้วนะคะตอนนี้ผักก็แพงมากๆเพราะว่าทั้งผักที่ใช่ไหมแปลงผักเอ่ยนะคะหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ตายต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบหลังจากที่น้ำท่วมที่ผ่านมานั่นเองนะคะอยากฝากเอาไว้ในช่วงรายการตรงนี้ค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์แชร์เรื่องราวดีๆกันนะคะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

เป็นเรื่องราวข่าวดีๆนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลค่ะได้เข้าเฝ้าในหลวงและพระราชินีนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้9ตุลาคมนะคะเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลค่ะเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลเกล้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์นะคะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัตติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณมากๆนะคะกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวมากๆเลยค่ะอยากให้เรื่องราวดีๆตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนหรือแม้กระทั่งทุกๆคนนะคะที่มีความฝันนะคะอย่าลืมอย่าละทิ้งความฝันของตัวเองทำอย่างตั้งใจนะคะเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันในช่วงรายการค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา1 ชั่วโมงสุดท้ายเดินทางต่อค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นบงรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริคลินนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
5: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝนระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
4: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิศนุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
3: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายไม่ต้อง งเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบรับบิตกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอ
9: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: ดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
13: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
14: เอิ้นน่าจะฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
15: ศาลเจ้าจี้กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-691-9864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
16: เอาเลยครับตอนนี้ก่อนขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
17: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
18: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงล้อและเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
17: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
19: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

แชร์ความสุขกันนะคะในช่วงเบรกที่3ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนการเดินทางค่ะในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตนะคะวันดีๆชั่วโมงดีๆของการได้นัดพบเจอกันค่ะแบ่งปันความสุขเพลงเพราะๆกับการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือได้ว่าวันนี้วันเสาร์แล้วนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์ที่10ด้วยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันส่งตายายค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยตามประเพณีนะคะศาสตร์เดือน10ก็แน่นอนนะคะก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ล่วงลับหรือว่าญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะตอนที่เราไปรับตายายเขาก็มาอยู่กับเรานะคะ15วันและพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันส่งกลับค่ะเราก็ต้องเตรียมซื้อเข้าของส่งตายายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นประเพณีที่สำคัญเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเพราะว่าตายายก็จะต้องจากลูกๆหลานๆกลับไปก็จะต้องร้องห่มร้องไห้นะคะประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะประจำปี2569นะคะวันส่งตายายก็ตรงกับวันพรุ่งนี้11ตุลาคมนะคะซึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ค่ะความหมายก็คือเชื่อว่าเป็นวันสุดท้ายที่ดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษเนี่ยที่กลับมาเยี่ยมลูกๆหลานๆจะต้องเดินทางกลับสู่โลกวิญญาณหรือเมืองเปรตลูกหลานจึงต้องทำบุญใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังก็คือไปส่งตายายนั่นเองการทำบุญก็จะมีเตรียมอาหารคาวหวานขนมพื้นบ้านประจำศาสตร์เดือน10ก็อย่างเช่นพวกขนมลาขนมพองขนมบ้านะคะขนมไข่ปลาก็ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เป็นเสบียงติดตัวบรรพบุรุษนั่นเองนะคะก็เป็นประเพณีที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็ไปร่วมส่งตายายนำปิ่นโตไปวัดนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เราจะไปส่งท่านนั่นเองนะคะวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงของกระดกคอนออนแอร์นำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

วันหยุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะของธรรมชาติของจังหวัดชุมพรค่ะก็จะมีกิจกรรมดูเหี่ยวอพยพนะคะที่จุดชมวิวเขาดินสอจังหวัดชุมพรก็เป็นจุดชมเหี่ยวนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเราต้องภูมิใจตรงนี้ว่าจังหวัดชุมพรของเราอ่ะมีจุดชมเหี่ยวอพยพที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาดินสอถ่ายภาพเซลฟี่นะคะต่างๆก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะตลอดตั้งแต่นะคะเดือนตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนั่นเองค่ะวันนั้นกิจกรรมดีๆต่างๆรวมไปถึงก็เชิญชวนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูเหี่ยวอพยพก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลดีๆที่ภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยนะคะเจอกันได้ที่เขาดินสอวันไหนอากาศฟ้าเปิดฟ้าเป็นใจเจอกันได้เลยนะคะ

ช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าประสบนิกรชาวไทยนะคะก็มีความสุขมากๆที่ได้เห็นพระปรีชาสามารถเหนือท้องฟ้าไทยเมื่อวันที่8ตุลาคมค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่นะคะ Gripen ค่ะเป็นครั้งแรกนักกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการทรงฝึกบินอย่างต่อเนื่องกว่า16ปีค่ะสู่ชั่วโมงบินสะสมเนี่ยกว่า 1,188 ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นถึงพระวีระอุตสาหะแล้วก็พระปรีชาสามารถด้านการบินค่ะอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมทรงประดับเครื่องหมายขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่พระสงฆ์ในกรชาวไทยมีความสุขมากๆเลยค่ะกับพระปรีชาสามารถเหนือท้องฟ้าไทยของพระราชินีของเรานั่นเองนะคะนำมาฝากกันแชร์เรื่องราวความสุขตรงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้มีความสุขแล้วก็นะคะภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะช่วงเวลาของรายการกระดกพรออนแอร์ค่ะ

ช่วงท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะเติมพลังเติมกำลังใจกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนน่ะก็มีความสวยงามอยู่เสมอบางครั้งหลังฝนเราอาจจะเห็นสายรุ้งก็ได้หลังเรื่องร้ายๆก็เหมือนกันค่ะอะไรดีๆอาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าใครจะรู้สุขกับทุกข์เนี่ยมาเดี๋ยวก็ผ่านไปทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานะคะว่าเราจะยอมรับหรือจะเรียนรู้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาเราเจอเรื่องหนักๆหน่วงเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสติดีๆถูกไหมคะมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่รอเราอยู่หรือไม่รู้ว่าเราจะเจอเมื่อไหร่ยังไงแต่ถ้าเราเจอแล้วเราก็ต้องกัดฟันสู้ค่ะผ่านมันไปให้ได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายมันก็จะดำเนินเดินไปได้ตามวิถีของมันนะคะเพราะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะก็แชร์เรื่องดีๆตรงนี้เป็นกำลังใจให้เป็นพลังดีๆสำหรับคุณผู้ฟังที่เราฟังรายการด้วยนะคะกระดมคอนออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกแดดออกครึ้มๆมัวตกบ้างไม่ตกบ้างร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างอยู่อย่างนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้ไม่สบายได้ง่ายขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันแชร์เรื่องดีๆเพลงเพราะๆกันนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีและเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม 8:30 น.กนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นลากันไปก่อนขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ที่นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ
3: อีกเพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษAOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ9ถึง18ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทย4มุมเมือง4เมืองล้านเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและ และอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัด
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก็

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
4: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
7: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
6: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะ
9: Ergo Homestay ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcot Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
10: เพลงฮิตจากวันๆกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
2: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: มีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้าสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ผู้ว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาพร้อมย้ำรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะ14จังหวัดใต้นายกมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้แต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัด

0: ช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อธรรมพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
2: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำนักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่ง

0: ล่าวว่านายไตรนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้การคัดสร้างมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยและก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า 1,000 คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4:00 น.แถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คือคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญและก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละ3มื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานและก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาดถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ 6:00 น.จนถึง 19:00 น.ของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้ไว้ที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อ นั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกค่า17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรปิดค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMB ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญ อื่นทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 บาท80 บาทหรือมากกว่า100 บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45 บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการณ์ว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมล์ขอสมกโดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขอสมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2570นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50 บาทนักเรียนนักศึกษา50 บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70 ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16 จาก 29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและถ้าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6 ปีและสูงสุดไม่เกิน10 ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150 กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกถนนสายหลักด้วยซึ่งภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทางค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาด ตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.ที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพานพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
3: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักนะดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยเมื่อเดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกคลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโดมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตวงมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโดมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกลุ่มครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบรรณาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับแล้วก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คน1ในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60 ขณะนั้นยังไม่มีใบแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีช่อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทฟลอเฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีสืบสวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150คนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
3: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีพิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทำได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซีราคิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพิไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
2: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSรายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
3: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
10: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
9: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
10: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง

0: เลยในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจ

0: ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะมาพูดคุยกันกับโบค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะแล้วก็เป็นทุกๆวันเสาร์ที่โบจะพาผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการมากมายนะหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ SME Startup ต่างๆนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจไปด้วยกันนะคะจะเป็นต้นแบบด้วยนะคะแล้วบอกว่าเรื่องราวของเครื่องดื่มหรือว่าชาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยอดฮิตเนาะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนชาเขียวโอ้เรียกว่าหลายคนก็มักจะเรียกว่าดื่มชาเนี่ยเอาชาเข้าร่างกายเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวและอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่โบน่าสนใจก็คือเนี่ยค่ะเรื่องของการทำชาจุดเริ่มต้นของทางการทำธุรกิจชาด้วยแล้วก็อยู่ทางภาคเหนือด้วยเนี่ยมันน่าสนใจค่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะทำธุรกิจและทำยังไงให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยห่างไกลจากผู้คนเนาะคือใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นเนี่ยค่ะโบก็เชื่อว่านี่เป็นธุรกิจที่เราอยากนำมาฝากกันนะคะเราจะไปพูดคุยกันละค่ะกับคุณจักรินทร์วังวิวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทชาลามิงจำกัดอยู่กับโบแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณโบ
2: ค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะค่ะก็ถามย้อนกลับไปเลยละกันค่ะว่าชาลามิงเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการที่จะมาจับธุรกิจทำชาจริงๆก็เริ่มต้นก็คือคุณจักรินทร์เองเนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกแน่ๆแต่ว่าเป็นทายาทรุ่นถัดๆมาจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำธุรกิจชาของครอบครัวเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
3: ครับก็ต้องเรียนตรงๆก็ว่าความจริงแล้วธุรกิจของชาเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแต่เริ่มต้นนะครับเอิญคุณตาคุณสิทธิ์ตุ้มชูศรีเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องใบยาสูบมาก่อนเป็นคนที่เริ่มปลูกใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนำใบยามาปลูกที่เชียงใหม่เพราะว่าท่านเดินทางไปอังกฤษบ่อยคือท่านอยู่บริษัทใบยาสูบก็เลยต้องเดินทางไปอังกฤษแล้วไปนำพันธุ์ยาสูบมาปลูกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าทำไมยาสูบถึงปลูกในเมืองไทยได้ได้นำพันธุ์ยาสูบมาปลูกก่อนนะครับก็ทำเรื่องวงบนด้วยหลังวันนี้พอช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ของทางญี่ปุ่นเหมือนกันที่มีโครงการจะทำเส้นทางสายแม่มะลายปายเป็นทางพัฒนถนนนะครับที่จะเข้าไปสู่พม่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเกณฑ์แรงงานของคนไทยผู้ไปทำถนนให้กับถนนทางญี่ปุ่นซึ่งคุณประสิทธิ์ก็ต้องนำคนผู้ใกล้ผู้ปลูกยาสูบขึ้นไปบนพื้นที่ภูเขาผู้หลบหนีสงครามช่วงที่ท่านนำคนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูบสงครามเนี่ยท่านก็ทราบว่ามันมีต้นชาป่าต้นชาป่าก็คือคาเมเลียซิดิซิสที่มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งคนภาคเหนือพัฒนาเรียกเป็นต้นมีดหลักครับปลูกอยู่แล้วไปธรรมชาติซึ่งในหนังสือที่ท่านไปพบจากอังกฤษเนี่ยทราบว่าไอ้พันชาป่าเนี่ยก็จะมีพันชาเขาเรียกว่าคาเมเลียซิดิซิสเนี่ยเป็นพันที่สามารถทำชาได้ท่านเลยต้องศึกษาด้วยการที่จะให้พนักงานที่อยู่ในไร่ยาสูบเอามาพัฒนาไร่ชาคนที่สูงดูเพราะว่าตลาดของยาสูบในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มลำบากขึ้นยาสูบยังขายดีเมื่อช่วงสงครามนะครับแต่ช่วงที่มันอยู่หลังสงครามแล้วเนี่ยคนจะเริ่มลดการบริโภคยาสูบลงเพราะความเครียดมันน้อยลงก็เลยมีการศึกษาเรื่องการทำชาขึ้นมาความจริงแล้วเราทำชามาทั้งหมด85ปีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ2484เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ85ปีได้แล้วมั้งครับมีคุณประสิทธิ์ก้มชูศรีผู้ก่อตั้งมีฤทธิ์บังบัตรที่เป็นบิดาผมเนี่ยไปผู้สานต่อผมผู้ที่3ครับจะเป็นผู้ที่3ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงทำเกษตรที่สูงเราเป็นอุตสาหกรรมทำชาแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำแบบอุตสาหกรรมผลิตใบชาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเรียนเลยว่าเราทำเรื่องของกรีนเนี่ยต มาตั้งแต่เราเริ่มทำสวนชาแล้วมั้งครับเนื่องจากว่าสวนชามันอยู่ภายใต้ลุ่มน้ำหนึ่งเอเป็นต้นน้ำปิงด้วยบริเวณแถวดอยเชียงดาวก็ต่อเพื่อแม่แตงดังนั้นการทำชากับการทำสวนป่ามันจะใกล้เคียงกันถ้าเราดูสวนชาในภาพทั่วไปนะอินเดียเนี่ยเห็นว่ามันจะล้นหมดนะครับมันจะไม่มีต้นไม้เลยหรือทางของพื้นที่แถวเชียงรายด้านล่างมีแต่สวนชาไม่มีต้นไม้แต่พวกเรามันต้องมีสงสารระหว่างต้นชากับต้นไม้เพราะเราอยู่ภูเขาสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือน้ำทะเลซึ่งเป็นลุ่มน้ำหนึ่งเองงั้นเราสามารถตัดต้นไม้ได้ทั้งความเป็นคลีนของผมคิดว่าเริ่มต้นทำสวนชาแล้วนะครับโตแต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องประคองคือว่าการอยู่ร่วมกันของการทำธุรกิจเกษตรที่สูงกับการรักษาความเป็นคลีนหรือรักษาต้นไม้เนี่ยมันต้องผสมผสานกันโดยเฉพาะประเด็นปัญหาคือชุมชนครับผมมีชุมชนอยู่บนที่ไร่ชาอยู่ประมาณเกือบ250ชุมชนซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นลูกไร่ของผมที่เก็บชาอยู่การที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขาเข้าใจของว่าความสมดุลระหว่างการทำพืชเกษตรที่สูงกับการรักษาต้นไม้เนี่ยต้องให้ความเราต้องปลูกฝังเขามากเหมือนกันครับอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปเยี่ยมสวนชาในปี2520ไปดูซิว่าการทำชาเป็นสเต็ปที่สูงต่อการมีต้นไม้อยู่ร่วมกันเนี่ยควรทำอย่างไรซึ่งท่านจะนำตัวอย่างเนี่ยไปที่โครงการของอ่างขางระดับโครงการดอยตุ่นด้วยดังนั้นความสงสารของการทำชาหรือกาแฟนะครับกับต้นไม้เนี่ยเป็นของคู่กันอยู่ละซึ่งเราจะปลูกต้นชาที่พวกใต้อันเดอร์เชดคือใต้ร่มไม้เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความร้อนนะครับขาดแข็งเรื่องน้ำเนี่ยทำให้เราต้องใส่ต้นเงาของต้นไม้เพื่อจะรักษาความชื้นของต้นชาไว้นี่คือส่วนหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของการทำชาเรื่องครับ
2: เพราะฉะนั้นนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นมาตลอดแล้วก็เราทำมาตลอดอาจจะมีการปรับหรือการพัฒนาให้มันเข้าสู่เรื่องของกรีนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมคะจากเดิมจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราปรับอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วมันทำให้เราแบบเห็นผลจริงๆได้ไหมคะ

0: หน้าดินและการพยายามที่จะลดความแรงของน้ำที่ไหลมาจากพวกเขาลงสู่พื้นล่างนี่คือหัวใจสำคัญครับอันที่สองต้นไม้พวกเราปลูกต้นชาไปใต้เขตที่มันใต้ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเราพยายามปลูกเขาหัดสวนชาในเข้าสู่ด้านที่ตะวันออกเพื่อรับแสงแรกนะครับเราจะไม่ปลูกสวนชาเข้าสู่ด้านที่ตะวันตกเพราะว่าเป็นแสงท้ายเป็นช่วงป่าทำให้มันมีความร้อนมากต้นไม้เป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะปรับปรุงพื้นที่การปลูกให้สมบูรณ์อันที่สองคืองานการผลิตครับเราต้องใช้พลังงานที่สะอาดจริงสมัยก่อนยังรับว่าการขนส่งจากโรงงานที่อยู่บนไร่ชามาสู่ในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆเรื่องในการขนส่งในอดีตนะครับตอนนี้เนี่ยขนส่งมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงการจุดพลังงานหลายอย่างให้เป็นสะอาดในพื้นที่ของป่าไม้ครับซึ่งมันจะมีกฎหมายป่าไม้คุณไปแล้วว่าการทำอะไรก็ตามที่เกิดคุณภาวะที่ติดขัดกับทางป่าไม้เนี่ยทางป่าไม้ไม่ยอมนะครับนี่เราต้องมีการเทคโนโลยีหลายเรื่องมาถ้าการผลิตบนไร่ชาการผลิตที่บนโรงงานในเมืองเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนผลิตอะไรอย่างเพื่อเข้ากรีนครับตอนนี้ผมเรียกว่ากรีนสำคัญมากแต่ว่าเราส่งออกนะครับเราส่งเป็นหลักเลยแล้วก็เราได้มาเป็น SA Organicเป็นพื้นฐานมาปรับปรุงมากับ15ปีนะครับที่ทำออร์แกนิก USDA นะครับถึงได้ Certified ดังนั้นความเป็นคลีนความสะอาดในสิ่งแวดล้อมที่ผมต่อการส่ง
1: นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเหล่านี้มันถือว่าเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราส่งออกนะครับตลาดต่างประเทศเขาเล่นมากเรื่องการทำอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อมอย่าง ESG เนี่ยเขาก็เริ่มบีบเข้ามาแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างทุกประเทศเขาจะเริ่มมองข้อกำหนดของการผลิตทางอุตสาหกรรมและสิ่งหนึ่งคือกรีนนะครับสิ่งหนึ่งคือการใช้พลังงานสะอาดซึ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็มาดูแล้วว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรเข้าใจ SME นะครับว่าบางครั้งมันจะลำบากในการปรับตัวแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีตลาดแม้แต่ตลาดเมืองไทยก็ตามเขาก็เริ่มมองเรื่องนี้เป็นหลักแล้วนะครับว่ามันต้องมีความสะอาดมีความกรีนและแข่งขันได้ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแต่ในระยะยาวครับตลาดเปลี่ยนไปแม้ตลาดในไทยหรือต่างประเทศก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นแล้วคิดว่าต้องมีการปรับตัวในเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยครับ
1: การบางคนหลายคนจะมองว่าเวลาเราเข้าสู่เรื่องของการกรีนบ้างรักโลกบ้างเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดต้นทุนเราสูงขึ้นไหมหรือว่าทำให้เกิดแบบเรื่องของราคาที่มันสูงขึ้นแล้วอาจจะทำให้แบบเรื่องของการขายการตลาดมันจะยากขึ้นหรือเปล่ายังไงเนี่ยค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับผมเรียนเลยว่าความจำเป็นการทำกรีนกับ ESG ผมว่าผู้ประกอบการต้องมี mindset ก่อนต้องเข้าใจก่อนซึ่งว่าเราทำอะไรเราทำสินค้าอะไรมีความต้องการต่อไปอย่างไรในอนาคตผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการมี mindset ตรงนี้มีแนวความคิดตรงนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนคงไม่ทันทีทันใดครับแต่ว่าค่อยปรับทีละขั้นตอนไปอันไหนจะทำก่อนไหนขั้นที่2ที่3 4 5ผมคิดว่าสเต็ปพวกเนี้ยมีความสำคัญมากกับผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการจะรู้กระบวนการของตัวเองว่าควรเริ่มตรงไหนให้ดีที่สุดและสำคัญคือทีมงานครับคุณโบทีมงานที่จะเข้าใจไปเซ็ตของผู้ประกอบการเนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่จะผลักดันทุกอย่างให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาดังนั้นทีมงานที่เป็นรองกับกรรมการบริการหรือเจ้าของเนี่ยต้องเข้าใจว่าผู้กรรมการบริการหรือเจ้าของคิดอะไรอยู่และถึงจะสานต่อพวกนี้ได้นะครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการที่ไปเข้าร่วมโครงการ Go Together ค่ะเราได้เข้าไปร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรแล้วก็เข้าไปแล้วมันเป็นยังไงได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ้างนะคะ
0: ครับทีนี้ครับผมเป็นประธานสภาประจักษ์เชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ของสภาสังคมแห่งประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับโครงการ Go Together คือเขามีเทคนิคเชียนครับเขามีองค์ความรู้อยู่ด้านในของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าที่ SME ยังไม่เข้าใจว่าภายในข้อมูลของสภาแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเขามีทีมช่วยเหลือนะครับที่ทีมช่วยเหลือมีทีมที่มาปรึกษาให้เราจริงๆว่าความต้องการของผู้ประกอบการ SME เนี่ยถ้าต้องการจะปรับการมุ่งดำเนิน

0: นะครับหรือจะทำอะไรหลายต่างเนี่ยเขามีเทคนิคเช่นมาช่วยดูแลคือไม่เหมือนราชการทั่วไปนะครับราชการทั่วไปเนี่ยเขาจะนับแมนเดย์บางทีมีงบประมาณมาให้ก็เอาสิบแมนเดย์ไปเยี่ยมดูแล้วถ้าทำอย่างนี้แต่ทางสภาความอินดิเคเตอร์เนี่ยเขากำลังมองว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปต้องอยู่กับผู้ประกอบการจนได้ประสบความสำเร็จดังนั้นทีหนึ่งทีเนี่ยผมใช้เวลาทำเป็นปีนะครับศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจะหาทางแก้ไขความเห็นผมเนี่ยให้มันคล่องตัวขึ้นเพราะต้นทุนมากขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆงั้นทีมที่ปรึกษาสำคัญมากครับในการเรียนรู้ทฤษฎีในการที่จะปรับตัวเองเข้าสู่ระบบต่างๆที่มีความต้องการโปรเจกเตอร์เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของสถาบันการเงินไทยนะครับที่เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ที่มีความสนใจที่อยากจะปรับปรุงการผลิตแม้กระทั่งเรื่องสายการผลิตเองการเก็บข้อมูลเองหลายอย่างเนี่ยเข้ามาหาด้วยกันโดยใช้ประมาณไม่สูงมากครับของผมใช้ประมาณไม่สูงนะครับประมาณ 2-5 ปีคืนทุนแล้วแต่การลงทุนที่ไม่ใช่เงินประมาณ10ล้านเราลงทุนแค่ประมาณ4ล้านเองนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่าที่คิดคือมากกว่าการประมาณเกือบ 130% นะครับเติบโตลดค่าแรงได้ประมาณเกือบ 500,000 ต่อปีเนี่ยพวกนี้ครับแต่มันต้องไปศึกษานะครับว่าอะไรคือความเหมาะสมของเทศกิจแต่ละท่านแต่เอาที่ศึกษาถ้าไปประกบไปนั่งดูเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานอย่างเงี้ยคุยให้เราสามารถทำต่อได้อย่างมั่นคงนะครับ
1: ตอนนั้นหลังจากที่เราเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยเรากลับมาทำอะไรบ้างในส่วนของชาลามิงอะค่ะ
0: คือเป็นสมาร์ทอินดัสทรีนะครับคือต้องเรียนคุณโบว่าตอนนี้เครื่องจักรแต่หลายที่ราคาถูกนะครับซึ่งจากในประเทศไทยเองก็มีกลุ่มทำเครื่องจักรแต่หลายอย่างซึ่งมันถูกอยู่แล้วมันราคาไม่แพงเหมือนในอดีตเครื่องจักรจากจีนบางตัวก็ไม่แพงเหมือนกันดังการสมสารระหว่างเครื่องจักรที่ผลิตในไทยกับจีนเนี่ยมันต้องมีผู้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิชเชียนมีผู้สามารถคำนวณได้ว่าเครื่องจักรกลุ่มนี้เข้ามาและลงทุนอย่างไรออกผลอย่างไรซึ่งก็เป็นการศึกษามีโปรโตไทป์มานั่งคุยกันกับทีมสิ่งพวกนี้ครับจำเป็นมากเพราะว่าทั้งวันนี้ถ้าเรา SME เรายังใช้ต้นทุนเดิมอย่างผมใช้แรงงานเป็นหลักนะครับแต่ถ้าผมใช้แรงงานอย่างเดิมๆเนี่ยความช้าก็มีปัญหามากขึ้นเนื่องจากว่าการใช้คนในการผลิตเนี่ยตอนเช้าก็แจ้งนะครับว่าตอนเช้ามาสบายสบายตอนเช้ามีความสุขเพราะว่านอนหลับสบายสบายเพราะบ่ายมาแล้วครับตกทันทีห่วงนอนทำบ้างไปทำบ้างเราถึงบังคับเองตัวก็ใช้ไม่ได้เครื่องจักรเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เราจะมีแดชบอร์ดในการควบคุมปริมาณการผลิตแล้วก็จะให้เรารู้ว่าเครื่องจักรเดิมแบบนี้มันเซฟต้นทุนอย่างไรไอ้ครับใช้พนักงานเท่าไหร่จะมาเซฟอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับโรงงาน SME และเพื่อการปรับตัวดังนั้นผมคิดว่าทีมที่ปรึกษากับผู้บริหารที่ต้องมานั่งคุยกันละเอียดมากคือหาแนวทางที่มีความต้องการอย่างกับ SME แต่ที่อยากทำ
1: ทีนี้ถ้าให้เราแบบใครที่กำลังฟังอยู่แล้วเป็นผู้ประกอบการอาจจะทั้งแพร่เริ่มต้นหรือแม้กระทั่งกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณจักรินมีคำแนะนำไหมคะว่าเฮ้ยธุรกิจของเรานะถ้าจะเดินไปสู่เรื่องของกรีนธุรกิจเนี่ยจะต้องเริ่มต้นง่ายๆยังไงก่อนเนี่ย
0: ผมคิดว่าต้องรู้จักคือผมคิดว่าทุกท่านใน SME รู้จักกระบวนการของท่านอยู่แล้วนะครับรู้จักผิดท่านอยู่แล้วแต่การจะก้าวข้ามจากที่เราเป็นอยู่ณวันนี้ข้ามไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยต้องมีความกล้านิดนึงอันที่สองคืออย่ากังวลว่าต้องทุนขนาดใหญ่ไหมต้องลงทุนมโหฬารไหมมันยากไหมผมว่าไม่ยากถ้าเรารู้สเต็ปของมันนะครับมีที่ปรึกษาที่ดีที่เข้าใจว่าเราควรต้องทำอะไรกันบ้างและผมคิดว่าทางสภาสังคมประเทศไทยกับกรมธุรกิจเนี่ยสามารถช่วยได้ดังนั้นอยากให้มีความกล้าครับแล้วก็ต้องเตรียมทีมงานรองรับสิ่งที่จะเข้ามาที่มาประกอบเปลี่ยนเรื่องของกระบวนการของโรงงานที่ให้เปลี่ยนอย่างไรก็ต้นทุนอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสมัยนี้จำเป็นกับตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับเราจะแพ้เราจะถอยไปเรื่อยๆแต่ที่ทุกคนเขาเดินหน้าเราอยู่กันที่มันก็คงรับถอยหลังนะครับก็คือไปกันแล้วใช่ไหมครับยังเราอยู่กับที่ไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยความสามารถแต่ละท่านผมว่าเอสบีแต่ท่านเก่งอยู่แล้วครับมีความรู้มากครับแต่ขอให้ก้าวข้ามไปให้ได้เพื่อจะรับตลาดต่อไปในอนาคตนี่คือสิ่งสำคัญของ SME มากๆครับ
1: กลับเข้ามาในส่วนของเรื่องของชาลามิงบ้างค่ะในส่วนของชาลามิงเองตอนนี้ค่ะจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงตรง

0: นี้นะคะมองไหมคะว่าเราเติบโตมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็วางชาละเมงเองอยู่ตรงจุดไหนของตัวธุรกิจชาตอนนี้ค่ะ
1: ครับถ้าเริ่มจากอดีตเนี่ยนะครับต้องเรียนเลยว่าตลาดชาเมืองไทยในอดีตนี้ถือว่าเล็กมากนะครับเทียบกับกาแฟในอดีตเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะหลังโควิดก็ได้20ปีก่อนเนี่ยคนไทยดื่มชา1แก้วดื่มกาแฟ10แก้วแต่ตอนนี้เป็นกระแสแล้วนะครับกระแสชามาเร็วมากแต่เป็นชาแบบชงเย็นนะครับอย่างชาไทยใส่นมกับน้ำตาลชาเสียมัทฉะใส่นมกับน้ำตาลซึ่งมันเหมาะกับอากาศของคนไทยว่าอากาศร้อนซื้อหนึ่งแก้วไปเดินทางได้แต่ก็เป็นชาแบล็กทีคือชาแบบชงร้อนนะครับตลาดตรงเนี้ยมันจะไม่โตเหมือนตลาดที่เราเห็นกันตามตลาดทั่วไปที่การใส่น้ำแข็งใส่นมผมต้องเป็นชาแบบเข็มจริงจริงต้องส่งออกครับต้องหาทางส่งออกเท่านั้นเพื่อจะให้สามารถประคองผลิตภัณฑ์ของผมที่อยู่บนไร่ชาจับสันนั้นได้ได้ส่วนหนึ่งก็ขายในประเทศไทยครับแล้วก็มีชาแบบที่คนชาไทยมีแต่ประสาทผมคงไม่สู้กับนั้นเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างไปการส่งออกกับคนที่ดื่มชาทางยุโรปต้องทราบนะครับว่าคนเอเชียไม่ดื่มชาดำหรือแบล็กทีแต่ดื่มชาเขียวชาจีนเป็นหลักดังนั้นมัทฉะสีเขียวด้วยนะครับบางครั้งมันใส่สีนะครับไม่ได้ทำมัทฉะงั้นถ้าชามัทฉะจริงต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นแหล่งปลูกเฉพาะแต่ราคาจะสูงหน่อยนึงนี่คือสิ่งที่ให้ความรู้คนผู้ดื่มชาแล้วก็ผู้ดื่มชาใส่นมมากครับอ้วนนะครับตามมาตรฐานต้องวันถึง3ทีแก้ได้ผมถึงน้ำตาลขึ้นบนรูปวันเลยครับ
0: เบาหวานมาเลยค่ะเบาหวาน
1: หวานนำเลยครับเพราะชาไม่ถือหวานนำใส่ครีมใส่อะไรก็ไปปิ้งกันไปโอ้โหชื่นสนุกนะครับอิ่มเลยแหละงั้นการอัพโปรชาเมนคือต้องหาทางส่งออกที่ได้ก็ส่งไปอเมริกาเพราะเราเป็นออร์แกนิกคร
0: ับ
1: ให้เราสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบนไร่ใต้ชาเก็บสารมาได้ด้วยในการทำชาดำกับชุมชนเก็บ250ครัวเรือนคุณได้เราก็มีชากาแฟชากาแฟครับสำหรับไปเพื่อจะเป็นการเราเลี้ยงชุมชนบนที่สูงนะครับ
0: ตลาดหลักของเราอย่างที่บอกว่าเป็นส่งออกซะส่วนใหญ่เลยตลาดหลักของเรานี่คือประเทศอะไรบ้างที่เราส่งไปค่ะ
1: ก็ไปอเมริกาครับอเมริกาเกือบ 90%บางส่วนก็ส่งมายุโรปก็ส่งไปที่แถวเอเชียนะครับสิ่งพวกนี้มันเป็นตลาดที่เราต้องส่งประจำโดยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกไปนะครับไม่เราสามารถเลี้ยงชุมชนบนที่สูงได้โดยการเก็บชามาเป็นแฮนด์พิกนะครับต้องใช้มือเก็บเพราะเขาเป็นออร์แกนิกเนี่ยต้องใช้แฮนด์พิกต้องใช้พนักงานเกือบ200คนขั้นต่ำในการเดินเก็บชาป้อมซับคอนแทคที่เก็บชาระเวนทั่วไปเราใช้เครื่องมือไม่ได้เพราะว่าจะทำให้แอนติกจะมีความเสียหายเก็บตัวไม่ผ่านงั้นเราเป็นก็อิสินสีข้างบนกระบุนครับแต่เรามาปรับกระบวนการผลิตโรงงานข้างล่างในเมืองชนบทเพื่อจะให้สามารถเทคโนโลยีที่เร็วกว่าทำให้มันมีกระบวนการที่ถูกลองเซฟโลเพื่อแชร์ต้นทุนกับคนครับเป็นรูปแบบแผนแบบนี้และส่งต่อไ
0: ปคุณนิ่มบอกว่าเรื่องของกำลังคนเนี่ยก็สำคัญใช่ไหมคะเราดูแลกำลังคนของเรายังไงบ้างอะคะ
1: จริงครับเราก็ใช้กระบวนการเหมือนทั่วไปคือ CSR แหละครับอันนี้หนึ่งผมต้องเรียนเลยว่าบนที่สูงเนี่ยอาหารเครื่องดื่มอาหารพวกเครื่องดื่มการใช้ชีวิตมันแพงนะครับน้ำมันก็แพงไม่ต้องขนส่งจากในเมืองขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มีสากลให้มีสากลขายราคาต้นทุนให้จากแมคโครสมมุตินะครับเราซื้อแมคโครเท่าไหร่เราขายต่ออีกเท่านั้นนะครับคนไล่ผลลัพธ์เพราะว่าไม่ปวดขาขนส่งอันที่สองก็ใช้ชีวิตโรงเรียนครับแล้วก็มีโรงเรียนของที่นู่นมีนักเรียนประมาณ160คนนะครับเป็นโรงเรียนของสปสนะครับเป็นโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองแล้วก็เปิดโอกาสให้เรียนม.3ได้ตัดเรียนต่อข้างล่างได้นี่คือสิ่งบริการแล้วก็การใช้จ่ายหลายอย่างอาจจะมีลักษณะคือต้องเข้าใจนะครับว่าการทำเกษตรเขาอยู่ด้วยภาวะเงินสดผมต้องจ่ายเงินสดทุกวันอังคารนะครับเพื่อให้คุณพ่อมีเงินซื้ออาหารเราเลี้ยงแล้วมีเงินเก็บโอ้ตอนนี้คุณโตข้อมูลรู้เจริญมากครับมีทั้งกาแฟมีทั้งชานะครับบางคนขับวีโว่เรียบร้อยแล้วขับนิสสันพิกเอ็มเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็เปลี่ยนชีวิตไป
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ถูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
0: คุณภาพชีวิตก็ดีเลยนะ
1: ดีขึ้นต้องมันเป็นเรียกว่าเราได้หมุนเวียนหมดหน้าชาตุลาก็เก็บกาแฟต่อตุลาถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาก็เริ่มหน้าชายแล้วแอนหนุ่มเย็นเรื่อยการกลับมายังไม่เกิดขึ้นแน่ก็ไม่มีอาชีพอีกแล้วประจำปี
0: ทีนี้ถ้าใครสนใจผู้ประกอบการ อาจจะสนใจอยากไปดูงานเงี้ยเรา

0: ิดให้ดูงานที่ทางชาลามิงทำได้ไหมคะ
1: เปิดครับแต่ต้องเรียนว่าเราไม่มีที่พักให้นะครับเป็นประเด็นที่เนื่องจากว่าเรื่องความเป็นกฎหมายของลุ่มน้ำหนึ่งเอเราสร้างรีสอร์ทไม่ได้แต่ถ้าจะนอนนะครับเป็นนอนโฮมสเตย์ของชาวบ้านมานอนกับเราหูได้ซึ่งจะรับได้มากนะแต่ถ้าวันเดย์ทริปได้ครับออกจากเชียงใหม่8โมงเช้ากลับประมาณ4โมงเย็นก็ได้เราจะเห็นกระบวนการปิดชาทั้งหมดเลยแล้วก็กระบวนการจัดการไล่ชาทั้งหมดที่เป็นกรีนนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าซีESD ด้วยทุกอย่าง
0: ก็คือสามารถติดต่อไปได้ก่อนได้เลยเนาะว่าจะไปดูงานวันไหนยังไงก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ชาลามิงเนาะสามารถติดต่อไปได้ที่แบบมี Facebook Fanpage หรือว่ามีช่องทางติดต่อไหมคะ
1: มีครับทาง Facebook มีอยู่แล้วครับมี Fanpage ด้วยครับติดต่อได้แล้วก็มีโรงเรียนสอนชาด้วยนะครับผมก็เปิดคอร์สการสอนให้ผู้ประกอบการที่เพิ่งจบใหม่ๆจะเปิดร้านชาเล็กๆแล้วก็มีคอร์สที่แพงก็500บาทเองมาเรียนที่เมืองเชียงใหม่นะครับ1วันเต็มๆแล้วจะมีสูตรชาให้ไปทดลองดูให้ลองฝึกการทำสูตรชาตั้งแต่ไหนๆก็อยู่ที่ทุกท่านจะมาเรียนแล้วก็ปรับปรุงสูตรเองเพื่อให้เป็นการขยายฐานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปทางเลือกลูกค้านะครับ
0: จริงเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าโหด้วยได้ทั้งแบบข้อคิดเนี่ยคิดที่ดีเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณจักรินงานมีโอกาสได้แวะเวียนไปค่ะ
1: ยินเชิญนะครับคุณโบนคิดใหม่นะครับอยู่ทาง
0: ได
1: ้ผลชาได้เลยครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: และนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากจะชิมชาหรือว่าอยากจะไปเรียนรู้เรื่องชาเนี่ยไปได้เลยนะคะที่ชาลามิงนะที่เชียงใหม่วันนี้ Thinking Connect โบอลิสราทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณ

0: ข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจภาค5จู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่คาวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในหอชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมือง

0: และการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเดียวเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเข้าสปกบกน.1เส้นปมกลมกับปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญชมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแห่งกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกุมบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกุมเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอไกลปืนเที่ยงของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ07

0: 0775364000และ0775363999
1: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
5: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
6: สสส.
5: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
5: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทชุมพร

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายน้องๆด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกข่าวเยาวรุ่นทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณทุกๆวันเสาร์อย่างนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นเยาวชนที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศไปทั่วภาคใต้เลยทีเดียวนะครับน้องๆเด็กๆวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับวันนี้เขาจะได้ทราบเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายที่จะนำมาเล่านำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ฟังได้นะครับเป็นรายการดีมีสาระสำหรับเยาวชนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้น้องๆวัยรุ่นน้องๆนักเรียนปิดเทอมกันแล้วนะครับหลายๆท่านหลายๆคนผลสอบออกแล้วด้วยนะครับแม้ในสื่อโซเชียลเนี่ยโชว์ผลสอบกันใหญ่เลยนะครับไม่ใช่น้องๆโชว์นะครับส่วนมากจะเป็นผู้ปกครองเป็นคนโชว์นะโอ้นะแล้วคนที่คะแนนออกมาไม่สวยเนี่ยทำยังไงอ่ะไม่กล้าโชว์ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเทอมหน้าเอาใหม่เทอมหน้าตั้งใจใหม่เล่าเรียนกันใหม่นะครับตั้งใจเอาคะแนนดีๆเอาเกรดดีๆมาฝากพ่อแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้โชว์เกรดให้กับเพื่อนๆโซเชียลได้เห็นกันด้วยนะครับวันนี้ในเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแซดอัปเดตนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนี้แหละนะครับเรื่องของช่วงปิดเทอมนี่แหละนะครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีข้อคิดมีแนวคิดดีๆจากอาจารย์นะครับผู้เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะมาถ่ายทอดประสบการณ์แนะนำวิธีการเป็นอยู่ในช่วงปิดเทอมจะต้องทำยังไงนะครับรวมไปถึงมีน้องๆนะครับน้องๆนักเรียนที่เป็นนักเรียนอยู่เนี่ยปิดเทอมเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นเพลงของ Go On นะครับชื่อเพลงว่าไปต่อไว้ไปต่อไหมนะครับก็เป็นเพลงใหม่ๆที่ครองใจวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงของ Set Update จะเป็นเรื่องราวอะไร

0: ไรนะครับเดี๋ยวไปฟังน้องๆกันก่อนนะครับว่าปิดเทอมนี้น้องๆทำอะไรกันนะครับในน้องๆที่จะมาพูดคุยวันนี้นะครับชื่อน้องกั๊กและน้องมั่นไหมนะครับเดี๋ยวดีเจพี่โอนฤมลจะสัมภาษณ์มาให้ได้ฟังกันครับ
1: 4อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู้
2: ครับก็สวัสดีครับผมนายสุภโชคเกษดาปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นการศึกษาปีที่5ครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งขาพิทยาคารครับก็ในปิดเทอมนี้อยากจะหาพื้นที่ฝึกงานครับอาจจะเป็นสถานตำรวจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปฝึกที่องค์การบริหารมาแล้วครับก็อยากจะเก็บประสบการณ์ไว้ในหลายๆด้านครับเพื่อที่จะใช้ไปพิจารณาในการเข้ามหาวิทยาลัยอะไรงี้ครับเพื่อให้มีประสบการณ์ในด้านนี้ครับผม
3: แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆยังไงบ้างคะปิดเทอมนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังไงบ้าง
2: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับอยากให้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนี้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆครับพยายามหาอะไรทำหรือว่าหาประสบการณ์ที่เราสามารถหาได้พยายามหาไว้เก็บใส่พอร์ตไว้อะไรงี้ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อวรวรรณสมตันนะคะอยู่ระดับชั้นม.6 โรงเรียนศรียาภัยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนเพื่อนๆม.6 ก็กำลังติวสอบเข้ามหาลัยแล้วก็มีบางกลุ่มที่จะยื่นพอร์ตแล้วก็ปิดเทอมก็มาหากิจกรรมทำกันอย่างเช่นตัวหนูก็ปิดเทอมก็มาฝึกงานเพื่อที่จะเอาผลงานนี้ไปยื่นพอร์ตที่มันตรงสายกับที่หนูอยากเรียนค่ะ
3: ค่ะหาที่ฝึกงานที่ไหนคะลูก
4: ฝึกงานที่บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ปิดเทอมนี้อยากบอกเพื่อนๆยังไงบ้าง
4: เพื่อนๆคะม.6 สู้ๆนะคะตอนนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวนะคะเรายังมีเพื่อนหลายคนร่วมเดินให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะเด็ก70
0: ครับเนี่ยเด็ก70นะครับน้องกากับน้องม่านไหมนะครับเป็นน้องๆนักเรียนโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารและโรงเรียนศรีอภัยนะครับใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเนี่ยไปฝึกงานนะครับไปฝึกหาประสบการณ์ต่างๆเพื่อไปประกอบพอร์ตในการยื่นสมัครเรียนต่อนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในมุมมองของคุณครูกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณครูปัทวันพันสุวรรณหรือว่าครูจ๋านะครับเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอภัยนะครับครูจ๋าเนี่ยนะครับจะมาแนะนำแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
1: 4อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู้
5: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของ Z Update นะครับวันนี้ช่วงของ Z Update เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวันปิดเทอมนะครับซึ่งก็เชื่ออยู่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีครับหัวข้อวันนี้นะครับชื่อหัวข้อว่าปิดเทอมเราจะทำอะไรกันดีนะครับซึ่งจะได้พูดคุยกับคุณครูท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นคุณครูที่เป็นขวัญใจน้องๆขวัญใจนักเรียนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมจะอยู่กับคุณครูปัทวันพันสุวรรณหรือว่าขอเรียกว่าครูจ๋านะครับคุณครูจ๋าเนี่ยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนที่ปั้นเด็กๆให้เป็นอนาคตของชาติได้มานักต่อนักแล้วนะครับสวัสดีครับครูจ๋าครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
5: ครับผมก็วันนี้นะครับตามหัวข้อที่ผมได้ตั้งเอาไว้ว่าปิดเทอมทำอะไรกันดีนะครับวันนี้ได้โอกาสมาพูดคุยกับครูจ๋านะครับก็เลยอยากจะมาพูดคุยมาให้ครูจ๋าเนี่ยให้คำแนะนำกับน้องๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงของปิดเทอมนะครับถือว่าปิดเทอมนี้เนี่ยไม่ได้ยาวนะครับแต่ว่าเป็นปิดเทอมที่น้องๆเนี่ยได้หยุดเรียนนะครับได้พักสมองจากการเรียนนะฮะฉะนั้นวันนี้คำถามนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับครูจ๋านะครับข้อแรกเลยนะครูจ๋าครับจะถามว่าปิดเทอมช่วงนี้นะครับคุณครูมองว่าเด็กๆเนี่ยควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างครับ
6: คำถามแรกเลยนะคะอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครูจ๋ามองว่าปิดเทอมอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยควรจะได้ใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์กันทั้งในเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะคะการทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบด้วยหรือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่น้องๆเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงเปิดเทอมนะคะอย่างเช่นการได้เลือกอ่านหนังสือนอกเวลาที่เราสนใจการเล่นกีฬานะคะการฝึกภาษาหรือว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเรื่อง

0: การช่วยงานบ้านนะคะก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดในเวลาว่างนี้แต่ว่ามันควรจะเป็นการที่เด็กๆอะค่ะได้เลือกใช้เวลาให้มันมีคุณค่าแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบเหมาะสมกับวัยตัวเองด้วยค่ะ
1: ครับแล้วในมุมมองของคุณครูครับช่วงปิดเทอมเนี่ยเน้นพักผ่อนหรือว่าเน้นเรียนรู้เพิ่มเติมดีครับ
0: คุณจ๋ามองว่าควรจะให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างพอๆกันเลยค่ะแต่ถ้าแนะนำก็คือเราจะต้องเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเลยค่ะพี่โอ
1: ๋
0: เพราะว่าเด็กๆเนี่ยช่วงเปิดเทอมนะคะเด็กๆเราผ่านการเรียนการสอบเหนื่อยมาตลอดทั้งเทอมและดังนั้นช่วงปิดเทอมเนี่ยอย่างแรกพักก่อนให้ร่างกายให้จิตใจมันฟื้นฟูมันมีแรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเติมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เราสนใจนะคะซึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนค่ะเด็กๆเนี่ยสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้จากหลายๆอย่างรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะการเล่นหรือว่าการทำอาหารหรือว่าเรื่องเล็กๆอย่างการพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: แล้วมีกิจกรรมอะไรที่ครูจ๋าอยากจะแนะนำเป็นพิเศษให้กับเด็กๆไหมครับ
0: ครูจ๋าอยากให้เด็กๆเนี่ยเลือกกิจกรรมที่ตัวเองสนใจจริงๆสัก1หรือว่า2อย่างก็พอค่ะอย่างเช่นถ้าชอบภาษาเนาะอย่างครูจ๋าเองเนี่ยเป็นครูภาษาอังกฤษก็อาจจะแนะนำว่าปิดเทอมเด็กๆลองดูหนังที่เป็นซาวด์แทร็กหรือว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษวันละนิดวันละหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมายเลยให้เราได้ลองฝึกพูดแบบฟรีๆเลยไม่เสียเงินเลยนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆชอบในเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีหรือว่ากีฬาเงี้ยค่ะก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยฝึกฝนให้เต็มที่ได้เลยเด็กๆลองตั้งเป็นเป้าหมายเล็กๆสำหรับตัวเองก็ได้ค่ะอย่างเช่นปิดเทอมนี้เนี่ยจะอ่านหนังสือให้จบ1เล่มหรือว่าจะเล่นกีตาร์เพิ่มให้ได้อีกสักเพลงนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะ
1: ครับเป็นความเชื่อบางคนของผู้ปกครองบางคนนะครับบอกว่าไหนๆปิดเทอมแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนพิเศษนะครับอันนี้มีความจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมด้วยอะไรเงี้ย
0: โอ้ในมุมมองของครูเนี่ยไม่จำเป็นเลยค่ะไม่จำเป็นที่เด็กทุกคนเนี่ยจะต้องปิดเทอมแล้วไปเรียนพิเศษนะคะเพราะว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับเด็กๆที่ต้องการจะทบทวนเนื้อหาบางอย่างเนาะหรือว่าต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นไฟบังคับว่าเด็กทุกคนต้องเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมเพราะว่ากลัวจะตามเพื่อนไม่ทันเนี้ยค่ะผู้ปกครองเองก็ต้องพิจารณาจากความต้องการแล้วก็ความพร้อมของลูกเป็นหลักด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีจังหวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยเรียนได้ดีจากการเรียนเสริมเรียนพิเศษแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะพัฒนาได้ดีกว่าจากการอ่านหนังสือเองหรือว่าฝึกฝนด้วยตัวเองอะค่ะ
1: ครับไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษก็ได้นะครับ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: ครับเด็กเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยวิธีไหนบ้างแนะนำนิดนึงครับคุณครูครับ
0: ถ้าไม่ได้เรียนพิเศษนะคะจริงๆมีหลายวิธีเลยที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ค่ะโดยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีแหล่งเรียนรู้ฟรีอยู่มากมายเลยพี่โอ๋เรามีคลิปการสอนมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกเรียนหรือว่าเลือกพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ด้วยนะคะในมุมของครูภาษาอังกฤษเองนะคะครูจ๋าก็อยากแนะนำให้เด็กๆเนี่ยถ้าชอบภาษาเนาะลองฝึกภาษาอังกฤษวันละ10ถึง15นาทีก็ได้ดูคลิปสั้นๆเดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีคลิป Reels ใน TikTok เงี้ยที่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะนะคะก็ลองดูนะลองฟังเพลงลองอ่านนิทานหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษที่มันเหมาะกับวัยอ่ะค่ะจดจับใหม่ๆที่เจอสิ่งที่มันสำคัญก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือว่าตั้งเป้าว่าต้องพัฒนาตัวเองทุกวันวันหนึ่งหลายชั่วโมงเนี้ยค่ะทำวันละนิดวันละหน่อยแต่ว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันค่ะ
1: โอ้นะครับไม่ต้องไปหักโหมมากในช่วงปิดเทอมนะครับ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: ครับแล้วสำหรับเด็กๆที่กำลังจะเปลี่ยนชั้นเรียนใหม่อย่างเช่นจะเปลี่ยนจากประถมเป็นม.ต้นหรือว่าจากม.ต้นเป็นม.ปลายเนี่ยนะครับควรที่จะมีการเตรียมตัวเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับผู้ใหญ่ครับ
0: จริงๆสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวในช่วงปิดเทอมนี้นะคะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะ
1: ครับ
0: สิ่งแรกเลยอาจจะเป็นการ

0: การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการค่ะเราลองทบทวนพื้นฐานเดิมในระดับชั้นที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลองทำความเข้าใจว่าในระดับชั้นใหม่เนี้ยเราจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลองเตรียมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองเบื้องต้นไปก่อนเพราะว่าพอเราขึ้นระดับชั้นที่มันสูงขึ้นนะคะเนื้อหามันก็จะซับซ้อนขึ้นไปด้วยดังนั้นเด็กๆก็ต้องรู้จักการวางแผนรู้จักการแบ่งเวลาแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบของตัวเองให้มากขึ้นด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คิดว่าสำคัญมากเลยนะพี่โอ๋นั่นคือการเตรียมใจด้วยค่ะเราเตรียมความรู้ละเราเตรียมใจตัวเองก่อนโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังจะขึ้นระดับชั้นใหม่นะคะขึ้นม.1 ม.4 อย่างเงี้ยเป็นระดับชั้นใหม่ของม.ต้นม.ปลายเนาะเราจะต้องเจอเพื่อนใหม่เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็ความคาดหวังที่มันมากขึ้นด้วยอะค่ะคุณจ๋าก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะเราไปในแบบฉบับของเราได้เลย
1: ครับนอกจากนี้นะครับการที่ให้เด็กช่วยงานบ้านช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการของเด็กไหมครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะเราอาจจะมองว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านเนาะแต่จริงๆแล้วงานบ้านอ่ะมันเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยเด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบและฝึกการช่วยเหลือตัวเองการบริหารเวลาแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเด็กถ้าเป็นเด็กเล็กๆหน่อยอาจจะเริ่มจากงานบ้านง่ายๆเก็บของเล่นเก็บข้าวของของตัวเองหรือถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอะค่ะก็อาจจะช่วยงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านล้างจานหรือว่าเตรียมอาหารแบบมือง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลองจัดตารางงานบ้านที่เราต้องรับผิดชอบดูผู้ปกครองเองก็ต้องเลือกงานให้มันเหมาะสมกับวัยแล้วก็ความสามารถของเด็กด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากแนะนำเลยนะคะคือหลายๆบ้านเนี่ยจะชอบให้การทำงานบ้านเป็นบทลงโทษอย่างเช่นถ้าไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวให้ล้างจานนะอะไรเงี้ย มันจะทำให้เด็กๆ เขารู้สึกว่าเอ๊ะงานบ้านมันเป็นบทลงโทษอะค่ะคือเราทำให้มันเป็นไปในมุมมองแย่บวกเป็นเรื่องของการรับผิดชอบด้วยกันการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมันน่าจะดีกับเด็กๆมากกว่าค่ะ
1: ครับเห็นอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าแถวแยกไฟแดงหรือว่าตามร้านบางอย่างเนี่ยบางร้านเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยนะครับอย่างแยกไฟแดงมีน้องไปขายนมหรือว่าตามร้านที่มีน้องไปทำเป็นพาร์ทไทม์ต่างๆเนี่ยนะครับคุณครูคิดยังไงนะครับกับการที่เด็กไปทำงานพิเศษหรือหารายได้ช่วงปิดเทอมแบบนี้นะฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กโตนะคะคุณจ๋ามองในมุมของเด็กโตเนาะเพราะว่าเด็กโตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ในเด็กโตนะคะถ้าเป็นงานที่มันเหมาะสมกับวัยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องปลอดภัยด้วยต้องไม่กระทบกับสุขภาพของน้องไม่กระทบกับการพักผ่อนด้วยค่ะเพราะว่าการทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของเงินเนาะเขาจะได้รู้ว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันลำบากเขาก็จะได้ใช้เงินเป็นมากขึ้นล่ะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาเรื่องของการได้ฝึกการสื่อสารเนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยแต่ถ้าเป็นเด็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองให้ตรวจสอบลักษณะของงานด้วยนะคะเรื่องของสถานที่ทำงานตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบด้วยเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการหารายได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องทำเนาะแต่ว่าถ้าเด็กๆ เขามีความพร้อมมีความสนใจอะค่ะมันก็เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้ชีวิตจริงเลยค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งปัญหาครับครูจ๋าอันนี้เจอกันบ่อยมากเด็กเกือบทุกวัยเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเด็กติดเกมติดมือถือนะครับอันนี้คุณครูมีคำแนะนำให้กับผู้ปกครองยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเรื่องของเด็กติดเกมติดมือถือเนี่ยเจอได้ทุกวัยเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยครูจ๋าอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เด็กเขาใช้มือถือเนี่ยเขาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายอะไรเพื่อความสนุกหรือใช้เพราะว่ามันเป็นความเคยชินหรือว่าใช้เพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจพอให้ไปทำอย่างเงี้ยค่ะจนต้องอยู่แต่กับมือถือเนาะแทนที่เราจะห้ามเลยหรือว่าตำหนิเลยด่าเลยอย่างเงี้ยอยากให้ลองแบบชวนเด็กๆพูดคุยก่อนนะคะแล้วก็ลองช่วยกันหากิจกรรมอื่นๆทดแทนดูอย่างเช่นลองชวนลูกๆไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาไปทำอาหาร

0: านหรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างการเล่นบอร์ดเกมอย่างเงี้ยซ
1: ึ่
0: งเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็ชื่นชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องของกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเลยนะคะแล
1: ้
0: วก็ที่สำคัญเลยผู้ปกครองเองก็เราก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยในการใช้โทรศัพท์ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเด็กๆ เขาก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำนะคะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราบอกเขาอย่างเดียวค่ะ
1: ครับในเมื่อเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้เขาเล่นโทรศัพท์ได้นะครับเราควรกำหนดเวลาเล่นมือถือหรือว่าเล่นเกมยังไงให้เหมาะสมบ้างไหมครับ
0: จริงๆดีเลยค่ะการสร้างข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวก็คือแทนที่เราจะไปสั่งเขาอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นการพูดคุยร่วมกันค่ะว่าจะให้เวลาไหนเป็นเวลาสำหรับเรียนรู้เป็นเวลาสำหรับการเล่นหรือว่าเวลาพักผ่อนค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยนะคะพี่โอเราก็จำกัดเวลาให้มันเวลาหน้าจอให้เหมาะสมกับวัยเนาะว่าวัยนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าควรอยู่กับหน้าจอไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันก็ลองทำข้อตกลงร่วมกับเขาดูส
1: ่
0: วนถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กวัยเรียนนะคะเราก็ลองพิจารณาถึงเรื่องอายุของเด็กกับเนื้อหาที่รับชมอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตในหน้าจอที่เรารับชมมันก็มีหลายประเภทเนาะลองตกลงร่วมกับเขาตัดสินใจร่วมกับเขาดูว่าเนื้อหาไหนที่รับชมได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องไม่ลืมเรื่องของการพักผ่อนการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นด้วยอะค่ะ
1: ครับในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นโอกาสดีที่พ่อแม
0: ่
1: ลูกเนี่ยนะครับมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นท
0: ี
1: น
0: ี้
1: คุณครูจะมีข้อแนะนำกิจกรรมอะไรที่เราควรจะทำร่วมกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกด้วยครับ
0: จริงๆมีกิจกรรมง่ายๆเยอะมากเลยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะด้วยค่ะ อย
1: ่
0: างเช่นกิจกรรมที่เราอาจจะมองข้ามกันไปเนาะการทำอาหารด้วยกันในบ้านนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่ครูจ๋าว่ามันอบอุ่นเนาะการที่เราได้ช่วยกันเตรียมวัตถุดิบช่วยกันปรุงอาหารด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะม
1: ัน
0: ก็ทำให้เราได้พูดคุยสร้างความอบอุ่นในบ้านกันได้เพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าการปลูกต้นไม้ด้วยการออกไปเดินเล่นไปเล่นกีฬาหรือว่าชวนกันไปเที่ยวสถานที่ใกล้บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวได้หรือถ้าในครอบครัวไหนผู้ปกครองมีเวลาจำกัดนิดนึงเนาะอาจจะด้วยเรื่องของการทำงานเงี้ยค่ะจริงมีเวลาให้ลูกแบบเต็มๆสักวันนึงชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยอยู่กับเขาให้เต็มที่ตั้งใจฟังเขาให้เต็มที่ครูจ๋าว่ามันก็มีความหมายมากๆแล้วค่ะ
1: เยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยวันปกติช่วงเปิดเทอมเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาลูกก็ไปโรงเรียนพ่อกับแม่ก็ไปทำงานอะไรเงี้ยนะครับพ
0: อ
1: ก็เป็นวันหยุดวันปิดเทอมเนี้ยเวลาที่จะอยู่ด้วยกันก็มากขึ้นก
0: ็
1: หากิจกรรมทำไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะคร
0: ับ ใช่เลยค่ะ
1: ครับทีนี้อยากจะให้คุณครูจ๋าได้ฝากข้อความไปถึงเด็กๆสำหรับปิดเทอมนี้อยากฝากอะไรไปถึงน้องๆบ้างครับ
0: ก็สำหรับเด็กๆนะคะปิดเทอมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลานะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาของการได้บาลานซ์ช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนได้ค้นหาตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะถ้าใครเรียนเหนื่อยมาตลอดเทอมละปิดเทอมเนี่ยก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยแต่ถ้ามีเรื่องไหนมีกิจกรรมอะไรที่เราอยากทำหรือว่าอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ใช้โอกาสช่วงเวลาว่างปิดเทอมเนี่ยค่ะค่อยๆลงมือทำทีละนิดก็ได้ไม่ต้องหักโหมแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปนะคะเพราะว
1: ่
0: าแต่ละคนเขาก็มีความถนัดมีจังหวะการเติบโตที่ไม่เหมือนกันนะคะแค่วันนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ปิดเทอมที่มีคุณค่าแล้วค่ะ
1: จากในฐานะที่ครูจ๋าเนี่ยก็คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่กับน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วนะครับอยากจะให้คุณจ๋าครูจ๋าเนี่ยครับได้ฝากอะไรไปถึงผู้ปกครองนะครับครูอยากจะฝากให้พ่อแม่เนี่ยทำอะไรแล้วก็อย่าทำอะไรกับลูกๆในช่วงปิดเทอมบ้างครับ
0: ก็ที่อยากฝากเลยคืออยากให้ผู้ปกครองอะค่ะทำความเข้าใจกับลูกๆให้มากขึ้นแล้วก็อย่ากดดันลูกมากจนเกินไปค่ะช่วงปิดเทอมเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีเลยแหละที่เราจะได้เห็นลูกในมุมอื่นๆที่มันนอกเหนือจากการเป็นนักเรียนค่ะลองชวนลูกพูดคุยแล้วลองสังเกตว่าเขาสนใจอะไรหรือว่ามีความสุขกับอะไร

0: หรือว่ามีเรื่องไหนที่เขากังวลเราก็จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้หลีกเลี่ยงเนาะคือไม่อยากให้ทำก็คือการเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นนะคะเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยเห็นโอ้ลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี้ไปเรียนพิเศษเยอะก็ไปอัดตารางให้ลูกเรียนบ้างเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้วันหยุดเนี่ยกลายเป็นตารางเรียนที่แน่นจนมันไม่มีเวลาพักด้วยอยากให้มองความสนใจของลูกด้วยเพราะว่าแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันค่ะ
1: ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าลูกผู้ปกครองบางคนเนี่ยเห็นบ้านอื่นเขาเรียนเยอะ อยากจะให้ลูกเราเรียนเยอะบ้างโดยที
0: ่
1: ไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนไม่ได้มีการอะไรกันก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับเด็กตามมานะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: วันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดด้วยครับครูจ๋าครับ
0: อยากจะให
1: ้ครูจ๋าได้ฝากอะไรไปถึงน้องๆอีกสักเล็กน้อยในช่วงท้ายด้วยครับ
0: ก็ท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากให้ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมเป็นตัวของเราให้มากที่สุดค่ะพักผ่อนให้เต็มที่กินให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่อยากทำอะไรแล้วทำแล้วไม่เดือดร้อนใครเนี่ยทำเลยนะคะใช้เวลาช่วงเนี้ย1เดือนในช่วงปิดเทอมเล็กเนี้ยให้เราไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังแล้วก็จะมีความสุขที่สุดละค่ะ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูปัทวันพันสุวรรณหรือว่าครูจ๋านะครับเป็นคุณครูที่สอนที่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำกับน้องๆแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองในเรื่องราวของการใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครูจ๋ามากนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 4อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู
3: ้ครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับจากคุณครูผู้มีประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับเด็กๆและเยาวชนนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยนะครับใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยให้ลูกเรียนพิเศษให้ลูกไปเรียนกันแบบไม่ได้หยุดได้หย่อนจนว่าสมองน้องเนี่ยมันล้าเต็มทีนะครับบางทีก็จะทำให้การเรียนเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าเดิมขึ้นมาเลยนะครับแถมจะแย่ลงด้วยเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเครียดกับการเรียนที่มากเกินไปในต่างๆนะครับฉะนั้นก็นะฮะช่วงปิดเทอมให้น้องได้พักผ่อนให้น้องได้มีกิจกรรมทำบ้างนะครับเพื่อผ่อนคลายสมองเดี๋ยวพอเปิดเทอมแล้วค่อยไปเรียนค่อยไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันใหม่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของเยาวชนคนเก่งนะครับนั่นก็คือน้องถูนะครับน้องถูเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านของการกีฬาจะมาเล่าสู่ให้กับน้องๆได้ฟังกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทชุมพร
1: ครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเรามีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งของเราในช่วงของ Listen to See นะครับวันนี้ไปพูดคุยกับน้องถูสุการดาเพชรรักษานะครับน้องเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยนะครับเป็นลมกระสาวจากจังหวัดตรังที่ทำผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับเอเชียและระดับประเทศนะครับก็นะครับเป็นคนบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดตรังด้วยนะครับกับการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลมามากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องถูกันครับ
0: Listen to see เสียงของเยาวรุ่นเราอยากให้คุณได้ยิน
2: วันนี้นะคะต้อนรับนะคะน้องถูค่ะกลับมาที่จังหวัดตรังค่ะเรามาเจอกันที่ร้านกาแฟนะคะคุยกันแบบสบายๆค่ะต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นลูกหลานชาวตรังค่ะพี่วิวิจิตรคุณบริบูรณ์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรายินดีมากๆค่ะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะกับนักวิ่งที่คว้าเหรียญเงินจากกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นมาเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคนฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันหน่อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อถูสุการดาเป็นลูกหลานค่ะนักกีฬาทีมชาติไทย
2: นี่นะคะเป็นลูกหลานชาวตรังตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะเล่าประวัติตอนเด็กๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมเรียนที่ไหนอะไรอย่างไร
3: หนูเกิดที่นี่แต่ไปโตอยู่ที่สุราษฎร์ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.4ค่ะหนูอยู่สุราษฎร์เพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานที่โน่นแล้วก็จังหวะเหมือน
4: เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจากโน่นก็กลับมาอยู่บ้านหนูก็ได้มาเรียนที่ดีตอนป.6ที่โรงเรียนบ้านละปอพอจบจากป.6ก็ไปสอบเข้าโรงเรียนวิเชียรมาสุอยู่โรงเรียนวิเชียรมาสุก็เล่นกีฬาให้ในทางในนามโรงเรียนมาตลอดแล้วก็เหมือนช่วงนั้นก็มีอาจารย์คอยซัพพอร์ตแล้วก็คัดตัวพวกนักกีฬาทีมชาติอะไรแบบมันมีแมวม
2: องแต่จริงๆตอนเข้าไปอยู่ที่วิเชียรเนี่ยเราเข้าไปในสายกีฬาไหมอ่ะ
4: หนูเข้าไปค่ะตอนแรกแล้วเหมือนเขายังไม่มีโค้ชกีฬาเข้าไปพร้อมกับโค้ชวราวุฒิอนุการแล้วเขาก็ไม่ได้เอาหนูแต่หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะสอบได้หนูก็สอบได้หนูก็โอเคเรียนไปที่นั่นจนเข้าไปอยู่พร้อมกับอาจารย์วราวุฒิจากก็นั่นแกก็เหมือนหารายการแข่งจนเข้าไปจนแข่งระยะก็ในระยะที่เรียนตั้งแต่ต้น
2: ม.1ถึงม.6 6ปีอยู่ที่นั่น
4: ก็มีไปซ้อมไปแข่งแล้วอยู่ๆก็เหมือนวิ่งดีแล้วเขาก็ขึ้นไปเก็บตัววิ่งแข่งให้ในนามทีมชาติตั้งแต่เด็กพวกเยาวชนทีมชาติอะไรประมาณนี้เช่นยู
2: แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจอ่ะให้เราแบบว่าต้องมาวิ่งอ่ะ
4: ตอนแรกหนูไม่ชอบเลย
2: หนูไม่ชอบเลย
4: ไม่ชอบเลยแล้วพอตอนนั้นอยู่โคราชหนูไม่ชอบวิ่งเลยแล้วเหมือนแม่ครูอะไรเขาแบบโอเคอยากส่งกีฬาสีกีฬาจังหวัด
2: เป็นนักวิ่งกีฬาสีว่ะ
4: ใช่แต่ปีแรกๆหนูรู้สึกว่าหนูแพ้หนูแพ้แต่มันก็ยังวิ่งได้ขึ้นระดับสูงขึ้นหน่อยหนูสู้เขาไม่ได้แล้วพออีกปีนึงมาหนูรู้สึกว่าหนูอยากแข่งต่อเพราะมันสนุกยาวมาเลยจนกลับมาอยู่ตามพอกลับมาอยู่ตามก็แข่งในหนูไปแพ้จากคนสุราษฎร์แบบเยอะแพ้เกือบทุกคนเลย
2: ท้อไหม
4: ก็ไม่ท้อแต่ก็อยากท้อแล้วหนูก็กลับมาอยู่นี่แล้วก็ส่งรายการโคชิบีกิน
2: อ๋อใช่เป็นการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัด
4: ใช่
2: อ
4: ่
2: า
4: เป็นการแข่งของในโรงเรียน
2: ทุ่
4: น
2: ใช
4: ่แล้วพอวิ่งได้แล้วชนะมาเรื่อยๆก็เป็นต่อวิเชียรใช่พอเสร็จจากวิเชียรหนูก็มาเรียน

0: พอกีฬา
1: เลือกเลยว่าต้องมงที่มหาวิทยาลัยกีฬาที่ตรังเลยนะ
0: หนูตั้งใจจะไปอยู่แล้วมันอยู่ใกล้บ้าน
1: เออ
0: เดี๋ยวหนูไปเก็บตัวหนูแทบจะไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยถ้าหนูยังเรียนที่ตรังหรือยังเล่นให้ตรังยังพอแบบได้กลับมาอยู่บ้านบ้างใช่
1: ก็ถือว่านั่นคือแบบที่มาที่ไปของเด็กคนนี้นะคะจนก้าวมาถึงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่เชื่อว่าทุกๆเหรียญที่คว้ามาได้มันคือความภาคภูมิใจนั่นแหละนะคะวินาทีที่เราแบบลงแข่งในวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงวิ่งอ่ะ4 คูณ 100 เมตรหญิงใช่ไหมคะมีเพื่อนๆอีก3คนนะคะชื่อน้องอะไรบ้างนะเอาชื่อเล่นกันอ่ะ
0: หมายเลขชื่ออุ้งอิงไม่2คือหนูไม่3คือเป็นรุ่นพี่พี่น่านไม่4คือน้องเบล
1: ก็ถือว่าทั้ง4ไม้นี้ก็คือแบบว่าเตรียมความพร้อมไปในก่อนลงแข่งเนี่ยมีการร่ายเวทมนต์แบบมีมูมีอะไรไหม
0: เต็มไปหมดเลยพ่อแม่พี่แบบเหมือนอยู่ๆแบบถ้าได้อันนี้จะทำอันนั้นทำอันนี้ตรงนี้แบบชูน้ำแดงชูผลไม้เลย
1: อ๋อแล้วมูว่าไงเออแล้วตัวเราละมูอะไร
0: หนูว่าหนูขอแค่ตอนก่อนจะแข่งมีอาการเจ็บ
1: เ
0: จ็บแบบหนูเริ่มท้อแล้วหนูตั้งใจแล้วค่ะเพราะรายการมันมีทีวีครั้ง
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็โอเคหนูขอแบบถ้าทำอะไรก็ได้ให้ของหนูหายหนูบอกว่าก็บนไว้พูดไว้ปากเป่าที่วัดไอ้ไข
1: ่ที่นคร
0: เนี่ยเออบอกว่าหนูขอแค่แบบเวลาหนูดีขาหนูหายได้พอที่ช่วยทีมอะไรแบบนั้นหนูก็เลยแบบโอเคพอได้สักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองสามวันมันก็ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่เขาดิมาตั้งแต่ตอนช่วงเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเก็บตัวมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: จนมาหายเอาตอนจากเดินทางแค่อาทิตย์สองอาท
1: ิตย์อย่าลืมไปแก้นะ อันนี้สำคัญมากเออกลับบ้านมางานเดือน10ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปแก้บนด้วยที่วัดไอ้ไข่นะฮะนะคะน่ารักมากเลยจริงๆวินาทีที่เราแบบว่าได้รับไม้ในตอนที่เรากำลังก้าวขาวิ่งไปจะส่งไม้ต่อให้ไม้สามเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่บ้างไหม
0: เออก็เหมือนรอบคัดใช่ไหมหนูคิดว่ารอบคัดของหนูรู้สึกว่าทำไงก็ได้เราต้องรับไม้ให้เพอร์เฟคที่สุดส่งให้ดีที่สุดไม่ว่าจะแก้อะไรตรงไหนยังไงคือทำไงก็ได้ให้ไม้ได้ครบทั้ง4คนแล้วพอมาถึงรอบชิงหนูรู้สึกว่าหนูคิดว่าหนูทำได้ดีระดับหนึ่งหนูคิดว่าหนูต้องทำให้ได้ดีกว่านั้นเพราะว่าเหรียญมันทั้งกดดันทั้งเหนื่อยทั้งมันเป็นปีอะก่อนที่มันจะมาเป็นเหรียญนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอวิ่งเสร็จโล่งเหมือนยกอะไรออกจากข้างเงินลอยได
1: ้เลยค่ะเออพอเราแตะเข้าเส้นชัยลงไม้สุดท้ายแตะเข้าเส้นชัยน้องเบลปึ้งเข้าไปเนี่ยเป็นไงคะพอเรารู้อุ๊ยเหรียญเงินอยู่ในมือแล้ว
0: มันจะรันเป็นเวลาคือก็นั่งรอแบบภาวนาแล้วไม่3ก็4ก็อยู่ขึ้น2
1: เฮ้ยกระโดดเลย
0: แล้วเวลามันเป็นเวลา PB ของทีมมันทำดีกว่าตอน4เกมค่อนข้างเยอะมากสำหรับเวลาแล้วหนูก็เลยแบบมันโล่งมันทั้งดีใจบอกไม่ถูก
1: เคยท้อไหมตอนที่เราเก็บตัวไปที่จะไปแข่งเอเชียนเกม
0: หนูรู้สึกเฟลน้อยๆเอาตอนที่เหมือนมีอาการเจ็บเพราะว่าหนูจากที่เป็นตัวที่ลังท้ายอาจจะเป็นตัวช่วย4 คูณ 100ในตัวที่4อะไรประมาณนั้นตั้งแต่10ก็อยู่กับพวกรุ่นพี่ก็เป็นสำรองอาจจะช่วยบ้างหนูเป็นเหมือนแบบสำรองตัวที่1ก็เขาไม่เจ็บก็
1: ไม่ถึงเรา
0: แล้วพออยู่ๆมันก็ตั้งใจซ้อมแล้วเหมือนได้โค้ชมาใหม่มันก็ซ้อมจนหนูขึ้นมาเป็นมือ2ณตอนนี
1: ้
0: แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราก็วิ่งได้และสถิติ PB ทั้ง100เมตรทั้ง200ก็ทําได้ก่อนที่จะแข่งก็รู้สึกว่าโอเคกินก็กินมั่นใจใครก็ใครชาติใดก็เอาเราก็ทำได้
1: เราก็ทำได้นะไทยเราก็ทำได้นะทีมเราทำได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเหรียญเงินเหรียญนี้นะคะก็อยู่ในมือของทีมชาติไทยของเราแล้วด้วยเช่นกันสำหรับผัดนะคะ4 คูณ 100 เมตรจริงนะคะแล้วเหรียญนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเราบ้าง
0: รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจทั้งการที่เราเหนื่อยเราเสียอะไรหลายๆอย่างเพื่อแลกกับมันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากมาก
1: เราต้องเสียสละมากๆจริงเรื่องของเวลาเอ่ยนะคะ
0: การเรียนอาจจะตามเพื่อนไปตรงทันหนูก็ต้องพยายามให้มากกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีอยากไปนู่นนี่นั่นกับเพื่อนไปไม่ได้ต้องซ้อมเราต้องซ้อมต้องอะไรจะหยุดแต่ละครั้งมันรู้สึกผิดอยู่ในใจ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ความเป็นนักกีฬาเน
0: ี่
1: ยโอ้จริงอันนี้เข้าใจเลยพี่เข้าใจความเป็นนักกีฬาจริงเพราะว่าลูกสาวพี่ก็เป็นนักกีฬารู้เลยว่าเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของวินัยเนี่ยสำคัญมากๆนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จละในเอเชีย

0: เกมเป้าหมายของเราหลังจากนี้คือ
1: ก็หนูคิดว่ารายการหน้าก็ที่ใหญ่ๆก็อาจจะมีซีเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าจะทำผลงานรายการเดี่ยวให้กับตัวเองด้วยแล้วก็มีทีมขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะวันนั้นที่เราพอเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยรู้แล้วเราได้เหรียญเงินละโทรหาที่บ้านเลยนะ
1: ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เดินไปก็ไปสัมภาษณ์กับเข
0: า
1: เหมือนพอเห็นหน้าทีมร้องไห้แล้วก็กลับไปพอได้โทรศัพท์โทรหาในเชฟครอบครัวไม่ถูกก็ได้แล้วท
0: ุ
1: กคนก็เหมือนดีใจ
0: ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวน้องผู้ด้วยนะคะสำหรับเพชรอักษรเนาะก็ถือว่าวันนี้ก็สร้างชื่อเสียงนะคะนอกจากที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวที่สำคัญกับชาวตรังแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้แบบส่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่มีใจรักในกีฬาวิ่งนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ก็มีฝันเหมือนน้องถูนั่นแหละ
1: ก็หนูเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องมีตัวเองอยากทำได้อยากประสบความสำเร็จหนูคิดว่าอยากให้น้องๆอ่ะคิดกลับกันว่าถ้าน้องมีระเบียบวินัยตั้งใจจริงๆความตั้งใจอ่ะจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแล้วสุดท้ายแล้วขอให้แบบน้องๆไม่ท้อตั้งใจซ้อมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่วันของเราในพรุ่งนี้แต่วันข้างหน้าเป็นวันของพรุ่งนี้แทนก็อยากให้สู้ๆ
0: เน
1: ี่
0: ยตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคะอย่าท้อค่ะความตั้งใจไม่เคยทำร้ายใครแน่นอนนะคะเนี่ยขออนุญาตจับเหรียญนี้
1: หน่อยได้เลย
0: จับเหรียญหน่อยได้ไหมคะโอ้น่าชื่นชมมากๆเลยอ่ะผู้ชมฟังนี่นั่นหน้านะคะด้านหน้าก็จะเขียนว่าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะที่นาโกย่า2026แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้นี่โอ้โหหนักมากเลยนะเหรียญนี้เนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเนาะน้องปู่ถามจริงเพลงอ่ะนี่จะเราเป็นนักกีฬาเนาะเราก็ต้องฟังเพลงเหมือนกันไหมตอนซ้อมเราใส่ฟังเพลงบ้างไหม
2: บ่อยคร
0: ับ
2: ยังมีมุม
0: แต่ละเพลงเลยแล้วแนวเพลงที่เราชอบเป็นยังไง
2: เอาหนูเป็นคนแปลกมากเลยหนูว่าคนปกติไม่ทำมีเพื่อนในทีมชอบบอกว่าฟังเพลงเศร้าแต่ไม่ใช่ในเหมือนฟังเพลงฮีมิกเขาไล่มิกแบบบุ้มบุ้มบุ้มอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหนูก็จะเบ้าทุกคนเลยทุกคนจะพูดอะไรหนูก็ไม่รู้เรื่องแต่หน้าหนูเศร้านะแต่หนูฟัง
0: เพลงต้องเพลงแทนอยู่เหมือนในทิกต็อกยังไงไม่รู้เลยเพลงหนึ่งที่เราชอบเพลงไทยเราชอบศิลปินอะไร
2: หนูชอบพวกคณะผันใจวัชร์อะไรเนี่ยหนูชอบฟังแนวนี้มากกว่าหนูชอบนั่งแบบฟังชิวๆ
0: เด
2: ี๋
0: ยวเราค่อยเปิดให้ฟังเพลงแนวที่น้องชอบนะคะอยากจะให้ขอบคุณค่ะแฟนคลับของเราแฟนๆนะคะกีฬาวิ่งนะคะทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมนักวิ่งนะคะนักกรีฑาของทีมชาติไทยของเราค่ะ
1: ก่อนอื่นคือหนูอยากขอบคุณทางมหาวิทยาลัยการกีฬาค่ะแล้วก็โรงเรียนวิเชียรที่คอยสนับสนุนมาแล้วก็ทางสมาคมกีฬาแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้วันจากอื่นคือขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเพราะว่าหากไม่มีกำลังใจหนูก็อาจจะท้อบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่มีแรงฮึดอะไรบ้างก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจ
0: อ่ะยกเหรียญขึ้นมาแล้วหอมจุ๊บให้หน่อยได้ไหมคะนี่มันต้องมีภาพนี้มันต้องมีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับท่านผู้สุดการดาเพชรรักษานะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นนักกรีธาทีมชาติไทยค่ะที่สร้างความสุขนะคะส่งมอบกำลังใจดีๆให้กับน้องๆและกรีธาอีกหลายๆคนนะคะที่มีเขาเป็นแบบอย่างและที่สำคัญนะคะฝากส่งกำลังใจให้ถึงนักกีฬาทีมกรีธาทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะคะในทุกๆประเภทด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลามาพูดคุยกับเราเดี๋ยวกลับบ้านมาเนี่ยงานเดือน10ด้วยแอบแหลงใต้กันหน่อยนึงดีกว่าไม่ส่งท้ายนะคะ
1: อ่ะจ้าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญหมัดซาดเดินทิพย์ช่วงต่างได้นะคะ
0: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดเลยจับมือกันยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะคะทุกประเภทกีฬาและที่สำคัญนักกรีธาคนนี้ด้วยลูกหลานชาวจังหวัดตรังนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอให้อย่าหยุดยั้งแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่น้องบอกเอาไว้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะน่ารักค่ะ
3: Listen to see เสียงของเยาวรุ่นเราอยากให้คุณได้ยิน
4: ครับก็เป็นเสียงดีๆที่ถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวดีๆมาให้ได้รับทราบกับน้องถูนะครับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดแล้วนะครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดต้องลาไปก่อนนะครับลากันด้วยเพลงที่เป็นไวรัลเพลงที่เป็น

0: เป็นเพลงฮิตของวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับท็อปฮิตนะครับหลายๆคลื่นเลยทีเดียวนะครับอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรนะครับก็ติดตามรับฟังกันต่อนะครับช่วงนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: ซีไวรัลตามเทรนด์ยอดฮิตติดกระแส

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกลวินหนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนาย

0: ภอกบินบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทรลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธานกกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนคอกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยาเนสกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
10: เอาละครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดี

0: โอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
2: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเกียร์เกษณียมเมืองนะคะอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะวันนี้นั่งกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชค่ะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าจอไลฟ์สดนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะและแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าน้องช้างหายไปไหนกำลังเดินทางมาค่ะนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้คือช่วงเทศกาลเดือน10นะคะก็ยังมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันทำบุญใหญ่ของเรานะคะก็จะมีรถราเยอะไปหน่อยนะคะรถก็จะแบบตอนนี้ถนนหนทางนี่คือแน่นไปหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับทุกคนกลับบ้านนะคะเป็นการรวมญาตินะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะหลายๆท่านพอเจอเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมไปก็ไม่ได้กลับบ้านกันบ้างนะคะแต่ก็เรายังเห็นความคลึกคลื้นนะคะเช้านี้เราก็มีเรื่องพิธีแห่หมักนะคะที่หน้าศาลากลางเนาะไม่ใช่สิคะตรงเขาเรียกว่าสนามหน้าเมืองนะคะแห่ไปที่วัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะคะคุณก็จะได้เห็นรถขบวนรถแห่นะคะเป็นหมักนะคะก็คือเป็นเครื่องไหว้ในช่วงเทศกาลเดือน10มีขนมราขนมพองอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลายๆอย่างนะคะที่เอามาเพื่อที่จะเป็นการเป็นสัญลักษณ์ส่งให้กับบรรพบุรุษของเรานะคะที่ร่วงลับไปแล้วนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนได้กลับบ้านได้พบญาตินะคะก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนครศรีธรรมราชได้กลับบ้านกันเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเลยค่ะต้องกลับบ้านเป็นถือเป็นงานใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจริงๆบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยค่ะภาคใต้นะคะทั้งหมดก็เป็นการจัดกันอยู่แล้วนะที่บ้านเกิดเกียร์เองเนี่ยที่สงขลาเนี่ยเราจะมีก็คือวันพรุ่งนี้นะวันที่11นะก็จะเป็นแรม15ค่ำนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนขึ้น15ค่ำแรกนะเป็นวันรับตายายแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันส่งตายายนะคะก็ตายายเนี่ยเขาจะแบ่งเอาไว้แบบมีแบบคนที่บุญเยอะก็ได้อยู่ในวัดลาทำบุญก็จะถึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ที่แบบเข้าไม่ถึงในวัดก็เขาจะเรียกว่าลานเปรตนะคะซึ่งก็จะเป็นการของไปเส้นไหว้ที่ลานเปรตก็ทำให้คนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเข้ามารับส่วนบุญส่วนกุศลในช่วงเวลาเทศกาลเดือน10นั่นเองนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้เราก็จะมีการประกวดเมื่อวานเนี่ยเป็นการเมื่อวานซืนก่อนประกวดหนูน้อยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เมื่อวานก็จะเป็นงานประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชแล้วก็คืนนี้จะเป็นเทพบุตรนครศรีธรรมราชเขาเรียกอะไรนะ
1: เท
0: พบุตรเมืองนครนะก็จะประกวดคืนนี้นะคะที่เวทีกลางที่ทุ่งทลาดนะคะก็กิจกรรมในนครศรีธรรมราชมีทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าเมืองนะเป็นที่สารกลางนะแล้วก็เป็นที่ทุ่งทลาดถือว่างานใหญ่มากเวทีเยอะแยะไปหมดเลยนะความบันเทิงแบบตอนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชทุกชนิดเลยนะคะทุกคนก็ไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมกันได้นะคะสวัสดีป้าพึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณปณิศรากโกมินนะคะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บันเทิงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างกดมารับชมกันหน่อยมาทักทายกันหน่อยนะคะพี่บันเทิงได้ข่าวว่ากระดุมเริ่มมีดอกแล้วใช่ไหมคะเจอน้ำท่วมไปบ้างหรือเปล่าเจ๊จริงๆนะที่โทรเช็คลูกค้าของปุ๋ยแบล็คแคทเองเนี่ยก็ถือว่ารอดโดยส่วนมากนะคะก็จะมีตรงแถวระยองนะบ้านของน้องธันวานิดหน่อยนะคะที่โดนไปเยอะมากอันนี้ก็รอลุ้นอยู่นะคะว่าเราจะฟื้นฟูต้นของบ้านคุณพ่อของน้องธันวาได้ไหมนะคะซึ่งอายุต้นก็อยู่ประมาณ12ถึง20ปีนะคะก็จมน้ำอยู่ประมาณ10กว่าวันนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่น้ำกร่อยเข้าถึงด้วยน้ำเค็มหนุนด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ลุ้นกันนะคะว่ามันมีโอกาสไหม 1,000 กว่าต้นนะคะก็หลายๆคนที่เจอวิกฤตไปก็ต้องขอส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้ถ้าเกิดว่าต้นที่มันไปแล้วมันลาลับเราไปแล้วก็ต้องเสียใจด้วยกับทุกคนนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นเลยกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะโดนกันทั่วถึงทั่วหน้าจริงๆนะคะแล้วก็บางคนอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเทือกสวนไร่นานะแต่บ้านนะบ้านพี่ชายเกียร์นะคะอยู่กรุงเทพค่ะท่านผู้ฟังกระเบื้องร่อนลอยไปกับน้ำหมดเลยทั้งหลังค่ะทั้งหลังเลยแล้วก็บ้านสะอาดเลยตู้เตียงทุกอย่างคือไปกับน้ำหมดแล้วนะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่กันนะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เจอวิกฤตนี้นะแล้วก็เหมือนทางใต้เนี่ยเราก็เจอกันอยู่ประจำเหมือนกันคือมันเป็นจุดประจำของทุกพื้นที่อยู่แล้วอย่างบ้านเกียร์ที่ทุ่งสงเนี่ยมันก็เป็นอยู่ที่หน้าคลองนะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเกียร์ก็ยังชื่นชมนะว่าเกียร์อยู่ในอำเภอทุ่งสงมา20กว่าปีค่ะท่านผู้ฟังเกือบ30ปีเนี่ยค่ะสิ่งที่เกียร์เห็นคือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยค่ะท่านนายกเทศค่ะเกียร์ไม่รู้ว่าเกียร์อยู่ตรงนั้นแล้วเกียร์จะเห็นการเตือนภัยการจัดการการทำความสะอาดนะหลังจากที่น้ำลดแล้วอันนี้คือต้องยกนิ้วให้ท่านเลยนะคะไม่เคยเห็นความผิดพลาดเลยในเรื่องนี้เมืองสะอาดอยู่ตลอดเวลาในเขตเทศบาลนะคะเราก็ชื่นชมนะคะแล้วว่าวิธีการจัดการของเขานี่คือเขาจะมีรถมีธงนะคะรถก็จะแบบบอกตลอดเลยทุกครึ่งชั่วโมงเขาจะมีรถกระจายเสียงมาบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะเข้าช่วงเวลากี่โมงระดับน้ำจะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนต้องเตรียมตัวยกของที่มันเกิดการเสียหายให้พ้นจากน้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถเวียนอีกรอบนึงว่าน้ำกำลังลดนะเป็นการปลุกให้ทุกคนที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยลุกขึ้นมาดันเพราะว่าในพื้นที่ทุ่งสงเนี่ยเวลาน้ำท่วมขังมันจะมาพร้อมโคลนค่ะท่านผู้ฟังและเกียร์จะเจอทุกรอบที่เกิดน้ำท่วมก็จะมีโคลนในบ้านเราเนี่ยเกินตาตุ่มแน่นอนนะถ้าเราไม่รีบดันในช่วงกำลังน้ำลดมันจะจัดการขี้โคลนยากมากๆเพราะพอมันแห้งปุ๊บมันจะเป็นฝุ่นละอองแต่การจัดการของนายกแล้วก็ทีมบริหารหรือทุกคนน่ะที่เป็นนักบริหารท้องถิ่นเนี่ยค่ะสิ่งที่เกียร์สัมผัสแล้วก็เห็นมาตลอดก็คือการจัดการด้วยการรถดับเพลิงมาล้างถนนเขาก็มาช่วยชาวบ้านในเขตพื้นที่อย่างเร็วมากๆนะอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นการส่งข่าวให้กับที่อื่นนะคะได้เตรียมการเพราะว่าต่อไปเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้แล้วเกียร์อยู่บ้านที่กรุงเทพที่สายใหม่เนี่ยเกียร์อยู่มาประมาณ20ปีท่านผู้ฟังไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นกลับมาก็พี่ชายอยู่ต่อเนี่ยฮะก็ปี54ที่ท่วมหนักแล้วก็มาเจอเนี่ยรอบนี้เลยนะคะก็ถือว่าบาดเจ็บแล้วก็ไม่ใช่บาดเจ็บแค่เราคนเดียวก็ทั่วทุกคนที่บาดเจ็บนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะทักทายนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะน้องช้างกำลังเดินทางกับท่านผู้ฟังวันนี้ชั่วโมงที่2เนี่ยเกียร์จะมีบทสัมภาษณ์นะคะสำหรับสวนทุเรียนนะคะที่ผ่านความทรุดโทรมมานะคะเอามาแล้วแหมหลับอยู่ค่ะดีเจช้างกำลังแหมหลับอยู่นะคะน่าจะมากับจงกระเบนหรือเปล่าแหมหลับมาเดี๋ยวเอามาให้ดูใครอยากดูว่าหลับเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ดีเจช้างเอามาโชว์นะคะหลับเป็นยังไงเข้ามาดูที่หน้าแฟนเพจหรือหน้าไลฟ์สดของเรานะคะจริงๆพี่ช้างขาตรงยอดเนี่ยเขาจะต้องเสียบด้วยธนบัตรนะตรงยอดเนี่ยเขาจะต้องเสียบธนบัตรด้วยนะเมื่อวานเนี่ยฟังมาว่าน่าจะเสียบธนบัตรนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น
1: เขาเว้นไว้ให้คุณเกียร์ไงครับ
0: เสียบธนบัตรแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จริงๆต้องไปวัดค่ะคุณ
1: อันนี้เดี๋ยวเอาให้เสียบก่อนแล้วเดี๋ยวไปวัด
0: วัดไหนวัดอะเดี๋ยว
1: ไปวัดเอว
0: นะคะ
1: นี่คือหมับเล็กเนาะเล็กๆนะครับปกติเขาจะทำกันใหญ
0: ่ในนี้ประกอบด้วย ประกอบด้วยขนมราคือขนม5อย่างที ่เราจะต้องส่งให้ถึงกับบรรพบุรุษของเรานะคะ

0: ขนมราเนี่ยเทียบเคียงเรื่องของเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนาะเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็ขนมพองนะคะแล้วก็ขนมคือบ้านพี่เกียรติจะมีขนมไม่เหมือนนครบ้านพี่เกียรติจะมีขนมเทียนนะขนมเทียนที่เป็นแผ่นแท่งยาวๆนะไม่ใช่เทียนแบบใส่ไส้เหมือนที่เรากินตอนตรุษจีนนะทีละอันกันก็จะเป็นขนมเทียนขนมต้มที่เป็นสามเหลี่ยมค่ะเป็นข้าวเหนียวมันนึ่งอะค่ะเป็นสามเหลี่ยมขนมต้มนะแล้วก็มีขนมเจาะหูแล้วก็มีขนมลาแล้วก็ขนมพอง5อย่างเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่พี่เกียรติเพิ่งมาเห็นเขาเรียกขนมอะไรนะ
1: จะมีก็คือขนมลาเนี่ยมันแทนเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับแพพันใช่ไหมขนมพองก็เป็นแพข้าม
0: เป็นพาห
1: ันนามหันบ อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีขนมบ้านะครับอันนี้ก็คือจะแทนลูกสบ้าไว้ให้เล่น
0: ไม่ใช่เงินหรอ
1: เป็นของเล่นไหมสบ้าไว้เล่น
0: uh-huh.
1: แล้วก็จะมีครับแล้วก็จะมีขนมดีซัม
0: ขนมดีซัมเขาแทนอะไร
1: ดีซัมนี่แทนเงินไหมหรือว่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะแทนเครื่องประดับขนมอะไรนะ
2: ไข่ปลา
1: ไข่ปลา
0: ไหนคืออันนี้คือไข่ปลาน
1: ะฮะ
0: ไข่ปลานี่ก็เป็นแป้งผสมกับถั่ว
1: สวยๆใช่ไหม
0: อ่าฮะทั้งหมดเนี้ยพี่เกียรติชอบกินอยู่เรื่องเดียวคือขนมราขนมรานี่ที่นครศรีธรรมราชกับจังหวัดอื่นจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ขนมราที่สงขลาเขาจะทำเป็นสามเหลี่ยมแท่งๆแล้วก็เนื้อจะแข็งๆกรอบๆ
1: เรียกว่ารากรอบ
0: แล้ว
1: เป็นราทอดมันอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: จานน้ำมันร้อนๆแล้วก็ทอดปุ๊บขึ้นปั๊บอะไรเงี้ยกรอบอร่อย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้พองเนี้ยสมัยก่อนแม่เกียรติเนี่ยน้องฟังทำทุกปีแล้วก็เราเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสี่พี่ช้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะมีบล็อกในการอัดข้าวเหนียว
1: ใช่
0: ก็คือตื่นมาเนี่ยเอาข้าวเหนียวนึ่งเสร็จก็บล็อกเนี้ยหามาอัดข้าวเหนียวอัดให้แน่นเลยนะแล้วก็ไปตากให้แห้ง
1: เมื่อก่อนนี้บล็อกจะมีแบบเดียวคือกลม
0: ตรง
1: ใช่ไหมตอนหลังก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมีหัวจงหัวใจอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ที่บ้านพี่เกียรติจะทำเป็นรูปหยดน้ำก็คือเอาไม้ไผ่มาเหลาบางๆแล้วก็กั้นเป็นบล็อกนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเมื่อก่อนเขาก็เอาใช้ไม้ไผ่นะเช้ามาก็ต้องมาอัดข้าวเหนียวตื่นเช้ามาเนี่ยแม่จะปลุกเรียกลูกทุกคนเลยมานั่งอัดข้าวเหนียวในบล็อก
1: แล้วก็ถ้าเราหิวเราก็เอานมข้นมากินกับข้าวเหนียวนั้นได
0: ้บ้านพี่เกียรติปลาเค็มไหมไม่เคยกินข้าวเหนียวกับนมข้นเลยอ่ะอร่อยเหรออ
1: ร่อยมาก
0: รู้แต่ว่าข้าวเหนียวกินกับน้ำผึ้งก็อร่อยดีนะคะแล้วก็หน้าที่เราคือช่วยแม่ตากช่วยแม่อัดตากเสร็จก็ต้องเก็บอย่างระมัดระวังอย่าให้มัน
1: หัก
0: ให้หักอย่าให้หักนะคะแต่เราอ่ะด้วยความเป็นเด็กอะค่ะแม่เนี่ยของสวยแม่จะขายไอของที่มันพังๆเอาพวกเธอกินไปเราก็จะพยายามทำให้หักเพื่อเราจะได้กินนะถ้ามันไม่หักเราจะไม่ได้กินนะ
1: แม่จะขายหมด
0: แม่จะขายหมดนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำแม่ก็จะทำขนมเจาะหูกลมๆคล้ายๆโดนัทนี่แหละท่านฟังขนมเจาะหูขนมเทียนเนี่ยทำขายอันนี้คือขายเลยนะคะในช่วงเวลาเดือน10อย่างเงี้ยค่ะก็ทำอย่างเงี้ยก่อนพอถึงเวลาใกล้ๆก็ทอดก็ไปขายเสร็จก็มันก็จะเป็นมาพร้อมกับตอนออกพรรษาก็คือพิธีชักพระหรือว่าตักบาตรเทโวของคนภาคกลาง
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะทำอีกหนึ่งเรื่องคือข้าวตอกค่ะพี่ช้าง
1: เอาข้าวตอก
0: ข้าวตอกก็จะทำอีกเรื่องนึงตอกแตกแบบกระทะใหญ่อันเนี้ยสนุกนะข้าวตอกนะแล้วก็เนี่ยมันสิ่งนี้อาชีพที่ทำมาสมัยก่อนคือทำอย่างเงี้ยเหนื่อยนะ
1: ข้าวตอกนี่สีขาวนะคุณผู้ฟัง
0: สีขาว
1: ใช่ไหมไม่ใช่ตอกคงเหลืองๆอันนั้นไม่ใช่ที่เรากินป๊อปคอร์น
0: เลยเป็นข้าวเป็นข้าวเปลือก
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาคั่วไม่ต้องมีอะไรเลยคือกระทะร้อนๆสุมไฟเข้าไปแล้วก็เอากระด้งมาปิด
1: ครับ
0: นะคะอ๋อลืมบอกไปปะกี้ปะยานะฟังรายการอยู่พ่อฟังรายการอยู่เนี่ยเตรียมเจ้ยให้เขา15อันด้วยนะ
1: อันนี้เขาสั่งทำ
0: เขาสั่งทำ
1: เดือน10เพราะพ่อไม่ได้พักบ้างหรอครับ
0: พ่อพักไม่เป็นนะได้
1: ทำไปเรื
0: ่
1: อย
0: ๆทำไปเรื่อย
1: ๆคนสั่งก็ไม่ได้รีบ
0: แขบนิดนึง
1: เหร
0: อเห็นบอกว่าแขบนิดนึงนะคะ15อันนะพ่อก็คงใช้เวลาอันละ1อาทิตย
1: ์ครับ
0: 15อาทิตย์อะค่ะครบ
1: รอแป๊บนึงนะ
0: นะคะก็ขอบคุณแหละพอเขาเห็นหน้าปุ๊บเอ้ยช่วยบอกพ่อหน่อยทำเจ้ยทำกระด้งให้หน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: แต่ถ้าฉีดปุ๋ยแบคแคทนี่15วันนี่ฉีดได้2รอบ
0: ใช่
1: นะนะจะถึง10วันฉีดสักครั้งนึง
0: เมื่อเช้านี้ก็นั่งคุยกับปากี้เนาะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เนี่ยไอตัวใบกระเพราอะ
1: ใบกระเพราก
0: ับใบโหระพา
1: ที่เราปลูกกันข้างบ้านเองปกติ
0: บ้ายกิโลละ50บาทตอนนี
1: ้ว่าทำไมเวลาสั่งกะเพราหมูแล้วชอบให้ถั่วมันตลอดเลย ไม่ถั่วก็อะไรนะกะโพดอ่อนๆอ่ะ
0: ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่

0: มันต้องกะเพราคือกะเพราจะมีกะเพรามีพริก
1: มันต้องมีกะเพรา
0: แค่นั้นพ
1: อค่ะผัดกะเพรานะให้อร่อยเนี่ยกระเทียมสับต้องเยอะใบกะเพราต้องเพียงพอมันจะหอมอร่อย
0: แล้วน้ำท่วมหรือเปล่า
1: ทำไมอ่ะ
0: มันก็เลยทำให้มีน้อยที่เขาขาย
1: ใช่ๆแล้วก็ของปังกี้นี่คือฉีดพ่นแบคแคตตลอดไงไม่ตายคนอื่นตายหมดแล้ว
0: ปังกี้รวยแล้วตอนเนี้ย
1: โอ้ยปังกี้ดีใจมากเลยนะขายยอดขายใบโหระพาอุ้ยได้ใบโหระพาวันนี้ได้500ได้อะไรเงี้ยเก็บใบโหระพาขายนะก็ถือว่าเป็นเนี่ยบอกให้ฟังว่าเห็นไหมถ้าเราปลูกไว้เล็กๆน้อยๆใครจะไปคิดว่าใบโหระพาจาก35บาทนะมาเป็น40มาเป็น50แล้วพรุ่งนี้น่าจะราคาขึ้นอีกนะเพียงอย่างเดียวอ่ะที่เราควรทำพี่ช้าง
0: ครับ
1: คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมโอกาสมาเราจะได้ฉวยโอกาสนั้นทันที
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดโอกาสมันมาแล้วเรายังไม่ได้เตรียมเลยดินยังไม่ได้ปรวนเลยนะคะเม็ดพันธุ์ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันก็ไม่มีโอกาสนั้นเลยสำหรับเรามันเป็นโอกาสที่ผ่านไปเฉยๆแล้วเราไม่ได้จับเราไม่ได้สัมผัสเลยนะคะ
0: นะครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะสำหรับเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันมาได้เมื่อกี้ฟังในรถอยู่นะพี่เกียร์พูดถึงการประกวดเทพบุตรเมืองนครนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้ไปสวนส้มโอนะฮะสุพนุชนะครับที่อำเภอปากพนังกันด้วยนะ
1: ฮะหนุ่มๆไปรู้ไหมว่าส้มโอดีดาใหญ่เลยจริง
0: ใครดีดา
1: ต้นส้มโอ
0: ต้นส้มโอ
1: ใช่อ่ะคุณไม่รู้เหรอว่าเวลาเกษตรกรเนี่ยถ้าคุณปลูกอะไรแล้วคุณให้ความบันเทิงให้เขาเช่นเปิดวิทยุทิ้งไว้เขารู้ว่ามีคนอยู่กับเขานะเขาก็จะแบบสดชื่นกว่าสวนที่ไม่มีสวนที่แบบคนไม่เคยเข้าเลยอย่างเงี้ยมันเหี่ยวมันเฉาใช่ไหม อันนี้เมื่อวานเราไปกันเยอะมาก20กว่าชีวิต
0: ใช่
1: เราเข้าสวนแล้วทุกคนไปชื่นชมอุ๊ยตายแล้วดอกสวยต้นสวยอะไรอย่างงี
0: ้แล้วใบเขาแบบเขียวเข้มมาก
1: เมื่อวานคุณได้ฟังอะไรของเขาไห
0: ม
1: คุณได้ฟัง
0: สวนส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันโซมมาก่อน
1: แล้ว
0: ถูกไหมฮะ
1: เล่ามา
0: แล้วเราก็แอบเอาปุ๋ยแบ็คแคทนี่แหละไปใช้แล้วเป็นส่วนที่ใหญ่มากมันมีเป็นแบบเป็นพันต้น
1: อ
0: ่ะ
1: ทั้งหมด70ไร่ค่ะท่านผู้ฟังเป็นแปลงใหญ่ที่สุดของอำเภอปากพนังที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามเราจะพูดถึงคุณชวริศหรือว่าไร่สุพนุชเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะ
0: อ
1: ันนี้ขอเล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าคุณช้างน่าจะมีภารกิจเลยไม่ได้ฟังในสวนด้วย
0: เขาเล่าว่าไงครับเมื่อวาน
1: เดี๋ยวคุณ ที่คุณรับรู้มาก่อนอ่ะ
0: นั่นแหละรู้แค่นั้นแหละ
1: รู้แค่นั้นเองเหรอไปทั้งทีไปรู้แค่
0: พี่อะไรนะพี่อะไรนะ
1: พี่สอง
0: พี่สอง
1: พี่สองเป็นผู้จัดการสวนกับท่านผู้ฟังท
0: ั้
1: งสองเนี่ยเป็นคนดูแลสวนให้กับพี่ชวริศเกียร์เคยพูดถึงพี่ชวริศว่าพี่บันเทิงก็รู้จักพี่ชวริศไหมเราเคยไปทริปที่เซี่ยงไฮ้ด้วยกันกับพี่บันเทิงนะคะพี่เฉาที่นั่งอยู่กระบะหลังสุดเลยค่ะพี่เฉาไม่ใช่กระบะสิเขาเรียกอะไร
0: รถมินิบัส
1: รถบัสเลยรถบัสแล้วนั่งอยู่แถวหลังสุดพี่บันเทิงน่าจะจำได้นะคะตอนนั้นไปคนเดียวนะทริปหลังๆนี่ไปทั้งครอบครัวนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ตั้งใจทำนะเป็นแปลงที่ตั้งใจลงทุนมากๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการดูแลพี่ชวริศเขาเต็มที่มาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจที่จะปลูกส้มโอแต่ความผิดหวังมันเกิดกับพี่เฉาเนี่ยตลอดทุกปีเลยตอนนี้ต้นเขา7ปีใช่ไหมคะก็คือทำมา5ปีไม่ประสบผลสำเร็จมีแต่ความทุกข์จนเกิดความท
0: ้อทุกข์และท้อ
1: เกิดความท้อแล้วมีความรู้สึกว่าจะไปต่อยังไงดีเพราะพื้นที่เนี่ยลงไปเต็มที่เลยแล้วก็ตั้งใจให้มันเป็นตัวหนึ่งในการที่เกษียณอายุหลังจากที่ตัวเองแบบ
0: ไม่ต้องทำงานไม่ไหวแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอะ
1: นะแต่เขาอะคือเขาอะเป็นนักธุรกิจที่มีเงินพร้อมที่จะลงทุนไงคะท่านผู้ฟังแล้วก็เต็มที่วิชาการก็เต็มที่ทุกอย่างเต็มที่มากพี่ชวลิตเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทมาเล็กๆน้อยๆทีละลังนึงอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่ใช้ผสมผสานทุกอย่างมันก็ไม่เกิดความสำเร็จทันทีแต่รู้ว่าทุกครั้งที่ฉีดแบคแคทใบจะดีนะคะพอวันนึงเนี่ยได้รู้จักกันในทริปตัวเกียเองอยู่กันใกล้ๆก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาเขาติดต่อซื้อติดต่อกับ น้องๆที่ออฟฟิศก็ไม่เคยได้เจอเกียร์เลยค่ะท่านผู้ฟังก็ไปเจอกันที่ออกทริปไปเซี่ยงไฮ้ค่ะก็ได้พูดคุยเขาก็จะมีรอเวลาพี่ชาวลิตจะรอเวลามากพี่ช้างรอว่าเอ๊ะคุณ

0: เกียร์ว่างไหมปลอดคนไหมถ้าแบบเหมือนปลอดคนเขาก็จะเดินมาเอ้ยนี่คุณเกียร์ผมจะทำแบบนี้แบบนี้มีข้อสงสัยหรือก็คุยกันไปเรื่อยๆก็วันหนึ่งก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้าสวนพี่ชาวฤทธิ์แล้วก็บอกพี่ชาวฤทธิ์ว่าเริ่มต้นทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: พี่ชาวฤทธิ์พร้อมไหมถ้าพี่ชาวฤทธิ์พร้อมเนี่ยทำให้หนูสัก7รอบก่อนแล้วกันเอาแบบเต็มที่แล้วก็ไอโรงยาที่เขามีไว้ทีหนึ่ง2-3 ล้านบาทอะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ให้คุณเก็บไว้ก่อนคุณสามารถไหมเราก็ถามเนาะถามกันตรงๆว่าพี่สามารถพักของพวกนั้นก่อนได้ไหมพี่ชาวฤทธิ์ก็พร้อมที่จะพักแล้วก็ลองทำเหมือนที่เราบอก
1: ครับ
0: มันเห็นผลทันทีว่าต้นมันดีขึ้นนะเมื่อก่อนปัญหาของพี่ชาวฤทธิ์คือ 1. ต้นแคนเกอร
1: ์ครับ
0: 2. ผลผลิตไม่ติด 3. ได้ลูกมาแล้วเหลือง 4. รสชาติไม่หวาน 4. ไม่แดงในตระกูลส้มทับทิมสยามนะคะพอเราไปคุยก็ปรับมาเรื่อยๆค่ะครั้งแรกสุดเลยหลังจากที่พี่ชาวฤทธิ์ใช้ต่อเนื่องค่ะพี่ช้าง1ปีเต็มนะผลผลิตแปลงนี้เมื่อก่อนเก็บผลผลิตครั้งละ 3,000 ลูกปีหนึ่งไม่เกิน 10,000 ลูกค่ะ
1: มี
0: กับ70ไร่นะ
1: ประมาณกี่ต้นนะ
0: พันกว่าต้น
1: พันกว่าต้น
0: ใช่
1: ก็เหลือต้นหนึ่งก็ประมาณ3ลูกไม่ถึง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือได้แบบนั้นแล้วได้มาแบบเป็นลูกที่แบบไม่สามารถได้ตามฝันว่าอยากทำสวนแล้วทำผลผลิตส่งออกแบบ 100% อ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะพอ1ปีใช้กับเรามาเมื่อวานไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอก่อนเกียร์เจอพี่ชาวฤทธิ์อีกทริปนึงคือทริปเราไปเกาหลีแล้วผลผลิตเริ่มแบบเป็นกอบเป็นกำกับท่านผู้ฟังเขาก็พูดพร้อมกันทั้งครอบครัวว่าเขาเริ่มเห็นแสงตะวันเขาเริ่มเห็นแสงพระจันทร์ที่เต็มดวงแล้วสำหรับการทำสวนตั้งแต่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทพี่ช้างแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าผลผลิตของเขาทั้งปีเขาได้เท่าไหร่เมื่อวานน่ะที่เราพาเทพบุตรไปเยี่ยมชมสวนนะคะน้องสองบอกว่าพี่เกียร์ครับผลผลิตเราได้ 100,000 ลูกครับ
1: ครับ
0: 100,000 ลูกท่านผู้ฟัง
1: 100,000 จาก 3,000
0: จาก 3,000 ไม่เกิน 10,000 ต่อปีแล้วเก็บอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดเลยนะคะก็ได้มา 100,000 ลูกและเมื่อวานเองที่เราไปก็ยังมีลูกมีดอกประมาณการว่าต้องแสนกว่าอีกสำหรับรอบนี้
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เกียร์เห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนนั้นคือ1ต้นทรงพุ่มความสมบูรณ
1: ์โอ้แล้วพุ่มเขาแบบมันใบมันเยอะมาก
0: ใช่มากแล้วเขาบอกว่า
1: เราแทบไม่รู้จะเดินยังไงอะ
0: มันเดินยาก
1: ถ้าคนสูงสูงอย่างเงี้ยมันลำบากแคดไปเม็ด
0: แคดไปเม็ดเลย
1: ต้องก้มเดินก็เลยต้องนั่งบ้างอะไรบ้างนะ
0: ซึ่งจริงๆแบบ
1: สวย
0: ดอกสมบูรณ์นะคะไม่มีลูกร่วงเลยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ไม่มีเลยเหมือนช่อดอกอย่างเงี้ยพี่ช้างถ้าเกิดใครที่ดูหน้าแฟนเพจอยู่ตอนนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าเนี่ยคือช่อเนี้ยมันออกมาปุ๊บกลีบดอกมันผสมเกสรเรียบร้อยแล้วมันกำลังเป็นหางแย้เขาก็พูดหางแย้เหมือนกันนะคะดอกระยะนี้เขาก็ใช้คำว่าหางแย้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังหน้าเหมือนกับทุเรียนนะคะแล้ว1ช่อเนี่ยมันมีเป็น 20-30 ลูกที่ติดหางแย้มาพี่ช้างรู้ไหมขนาดเราผ่านฝนมานะ มันยังไม่ร่วงเลยซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเกียร์ไปบ้านพี่กรีมาก็เป็นระยะเดียวกันอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไม่มีร่วงทั้งช่อไม่มีคำว่าลูกร่วงเลย
1: กระสุนตกเหมือนกัน
0: และพิเศษไปกว่านั้นคือปีนี้พี่ชาวฤทธิ์บอกว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าผมไม่เจอปัญหาเพลียไฟในดอกเลย
1: ไม่มี
0: ไม่มีผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณเกียร์แต่ว่าผมใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันมาตลอด
1: ครับ
0: แล้วเราไปบอกทริคบอกเทคนิคให้เขาแล้วการจัดการต้องทำด้วยนะบอกแล้วต้องทำพอทำแล้วประสบผลสำเร็จน้องสองบอกว่าที่พี่เกียร์แนะนำมาผมมาทำแล้วได้เหมือนที่พี่เกียร์แนะนำทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: นะคะพี่ชาวฤทธิ์เองนะคะก็ปรับปลื้มใจว่าคุณเกียร์สวนผมสวยมากๆแล้วก็ขอบคุณแล้วขอบคุณเล่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอ่ยปากบอกว่าใครทำสวนใช้เถอะปุ๋ยแบคแคท
1: คือตาง่ายด้วยไหมถ้าไม่เห็นผลเหมือนพี่ครี
0: พี่ชาวฤทธิ์ยังไม่พูดคืนตังนะแต่พี่กรีนี่พูดคืนตังเต็มปากเต็มคำนะเนี่ยเห็นไหมทรงพุ่มจริงๆเราไม่ได้ทำภาพเทียบเคียงเมื่อปีที่แล้วที่เราไปเดี๋ยวจะทำภาพเทียบเคียงแล้วก็แช่ไว้ให้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแค่ปีเดียว
0: ปีเดียว
1: โอ้
0: นี่ปีที่2ที่เขาใช้เราครับปีที่2ค่ะคุณเข้าไปดูได้เลยเขามีแฟนเพจสวนสุพนุชเนาะหรือว่าคุณเข้าไปคุยกับคุณชาวฤทธิ์เจริญศรีค่ะนะเขาเขียนเลยเป็นเฟซบุ๊กชาวฤทธิ์ตามตัวเลยค่ะท่านผู้ฟังเจริญศรีนะคะลองเข้าไปพูดคุยเขาดูแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณพี่ชาวด้วยนะคะที่1เปิดใจ2ยอมที่จะลงมือทำตามที่เกียร์แนะนำ
1: ครับ

0: แล้วก็อันดับ3คือเดี๋ยวนี้พี่ชาวเริ่มแชร์ให้กับคนอื่นแล้วเริ่มบอกแบบเต็มตัวว่าส่วนผมและแคทแบบ 100% จริง
1: ๆ 100% เลย
0: พอ 100% เรา100กลับพี่ช้างนะฮะปุ๋ยเราก็100กลับเช่นกันค่ะคุณก็ได้ผลผลิตแบบ10

0: 30,000 กว่าลูก
1: ครับ
0: ซึ่งไม่เคยเจออ
1: ืม
0: AP 30,000 กว่าลูกพี่ช้างเหลือไซส์ที่มันต่ำกว่า 1.5 มา 3,000 แล้วก็เหลือไซส์เล็กๆอีกนิดหน่อยเขาบอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่เขามีความรู้สึกว่าเขาว้าวแล้วทำงานง่ายขึ้นสะดวกง่ายทำงานไม่ลำบากเหมือนเดิมแล้วแล้วการใช้เคมีเขาลดลงมากๆเลยพี่จ๋า
1: ครับ
0: นะคะนี่คือข้อดีขอแค่ใช้ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องไปรวมไปบวกไปเติมไปเพิ่มอะไรแล้วเพราะในปุ๋ยแบล็คแคทของเรามีครบจริงๆที่เป็นกลุ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการมีครบจริงๆนะคุณดูที่หน้างานคุณก่อนนะถ้าทำไปแล้วหน้างานมันตอบโจทย์ออกมาเป็นแบบไหนนั่นแหละนะส่วนนี้เมื่อก่อนเริ่มต้นแคงเกอร์เต็มแปลงไปหมดพี่ช้างทุกลูกออกมาคือแคงเกอร์นะคะแล้วก็พี่เกียร์ให้เขาใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันร่วมกับปุ๋ยแบล็คแคทนะพี่ชวริตนี่เปิดใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็พอเจอปัญหาค่ะเราก็มาดันเพื่อให้ใช้เชื้อราพอตอนช่วงใช้อ่ะมันดรอปลงนะลดแคงเกอร์แต่พี่เขาก็รู้สึกว่าเคมีเขาก็เต็มโรงอ่ะ
1: โรงเก็บ
0: จะเอาไปไหนก็เบรกแบล็คแคทวันก็กลับไปใช้กลุ่มคอปเปอร์กลุ่มอะไรเหมือนเดิมพอกลับไปใช้เหมือนเดิมแคงเกอร์กลับมาอีกแหละก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแบล็คแคทวันเราเอาไม่อยู่หรือเปล่านะเหมือนที่พี่บันเทิงพูดแหละว่าเอ๊ะมันจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าแต่เกียร์กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าการที่เราใช้กลุ่มชีวพันธุ์มันไม่สามารถแก้ให้คุณได้เลยทันทีแต่มันจะหยุดแล้วประคองแล้วเรายังคงต้องใช้ต่อเนื่องแล้วมันจะจบจริงๆมันไม่เลี้ยงไข้จริงๆแต่มันต้องไปต่อเนื่องให้มันเห็นภายใน3เดือนเป็นไปไม่ได้แต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีถึงขั้นไหนดีถึงขั้นทำไมเพลี้ยไฟไม่กินดอกเลยล่ะดีถึงขั้นไหนน้องสองหน้าตาเปลี่ยนไปเลยพี่ช้าง
1: เมื่อก่อนเครียดเหรอครับ
0: เมื่อก่อนน้องสองหน้าตาซีดเซียวนะเหมือนคนป่วยอ่ะแต่เมื่อวานไปนี่ขนาดเขาผิวคล้ำนะเขาดูมีน้ำมีนวลพี่เกียงชมว่าน้องสองหน้าตาดีขึ้นเขาบอกครับดีจริงๆพี่เกียงเขาบอกอย่างนั้นจริงๆแล้วดูความดกเขาสิคะพี่ช้างนะถ้าฟังที่ชมกันอยู่ทางนางไลฟ์สดตอนนี้คุณจะเห็นทรงลูกนะคะเขาจะได้เนื้อที่กำมะหยี่นะคะแล้วก็เปลือกอะค่ะจะเป็นกำมะหยี่สีเขียวมรกตนะคะพอผ่าเข้าไปข้างในเนี่ยจะแดงเป็นทับทิ
1: ม
0: นะเป็นสีแบบทับทิมเลยนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยรสชาติเนี่ยช่วงที่เราตัดมาคือลูกที่เหลือหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: หลงอยู่
0: หลงเหลืออยู่จากรอบที่แล้วเก็บไม่หมดเนี่ยค่ะเราก็ได้ให้น้องๆผู้เข้าประกวดเนี่ยได้ชิมนะคะแต่รสชาติเนี่ยน้องสองบอกว่าในรอบที่มันตัดพร้อมกันในรอบที่ตัดขาย 40,000 ลูกนั้นคือวัดค่าบลิกออกไปอยู่ที่14บลิกพี่ช้าง14บลิกออกจากสวนกับท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้คือตอบโจทย์พี่ชวลิตหมดเลยนะหนึ่งความสมบูรณ์ต้นความแข็งแรงนอนมาแรงน้อยนะคะแล้วลูกเขียวเมื่อก่อนปัญหาที่นี่คือลูกเขาเหลืองลูกเขียวต่อมน้ำมันดีทรงลูกน้ำหนักคุณภาพคือได้หมดยกนิ้วให้จริงๆสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทของเรากับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะขอแค่คุณใช้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณวางใจดูหน้า งานกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงจังหวะนอนพริยถามว่ามีไหมต้องใช้มีค่ะแต่ใช้น้อยลงจริงๆค่ะ
1: ครับนะฮะนี่คือบรรยากาศเนาะที่เราได้มีโอกาสไปมานะพูดถึงเรื่องราวของรสชาติเลยต้องบอกเลยว่าแบบหวาน
0: อร่อยมากมาก12บลิกค่ะพี่ช้างเหตุผลที่12บลิกเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: ครับ
0: ต้นมันออกดอกและออกยอด
1: ครับ
0: แล้วลูกที่มันหลงอยู่อะค่ะมันก็จะโดนคืนอาหาร
1: กลับไป
0: เราก็จะเห็นว่ามันโอเวอร์ไปแล้วมันวันกำหนดเลยกำหนดการตัดไปแล้วนะแต่ความหวานเมื่อวานที่เราเก็บมาก็อยู่ที่ 12.3 บลิกค่ะ
1: ครับซึ่งที่เขาขายนี่ก็ได้10ถึง14
0: ที่เขาขายไปถึง14แต่คนอื่นเนี่ยเพื่อจะเอาให้ได้10บลิกยังยากอ่ะพี่ช้างเนี่ยเกียร์อยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าคุณปลูกส้มขอแค่คุณใช
1: ้ครับ
0: ขอแค่คุณลงมือใช้แล้วคุณก็เทสไปเลยพี่ชวลิตเองก็เทส3เดือนแรกคุณเกียร์ไปลูกยังไม่เขียวเลยจะบอกว่าลูกเดิมมันก็ปรับให้เขียวทันทีไม่ได้นะพี่เนาะรอลูกใหม่ได้ไหมนะเกียร์อยากบอกว่าทุกคนเนี่ยแนวทางการทำงานของปุ๋ยแบล็คแคทแต่มันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นยึดหลักข้อเดียวเท่านั้นคือต้องให้ต้นอิ่มสมบูรณ์แล้วได้ผลผลิต
1: ครับ
0: พอคุณทำต้นอิ่มสมบูรณ์ได้ผลผลิตอะพี่ช้างคุณจะตัดปัญหาเรื่องการฟื้นฟูต้นคุณตัดปัญหาในเรื่องของการที่ต้องไปใช้เคมีเยอะ
1: ๆครับ
0: คุณตัดปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องไปลงทุนมากๆต้นทุนคุณหายไปนะคะ

0: ัดปัญหาความยุ่งยากในการดูแลไปเนี่ยแต่มันเริ่มต้นมันดูเหมือนเยอะจังทำไมคุณเกียร์ให้ทำใบเยอะจังทำไมคุณเกียร์ต้องให้ใส่แบบเยอะขนาดนี้นะเพื่อความสมบูรณ์ของต้นแล้วต่อไปคุณดูได้เลยว่าคุณลดปริมาณได้เท่าไหร
1: ่ครับนี่นะคะนะครับอ่ะในขนาดส่วนที่แบบว่ามีพื้นที่เยอะๆนะครับก็ยังไว้วางใจนะครับแล้วก็ใช้โอ้ย Black Cat ครับถ้าของเราไม่ดีจริงๆนะครับก็คงจะไม่มีคนใช้กันเยอะขนาดนี้นะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของสวนสุพนุชที่อำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั่วประเทศไทยครับที่ได้ใช้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับนะฮะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับมีเหตุผลอะไรแล้วครับที่คุณจะไม่เอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยไปใช้กับพืชไปใช้กับสวนนะฮะของคุณที่คุณหวังอยากจะได้รายได้อยากจะได้ตังค์จากเขานะฮะวันนี้ก็ลงทุนนะครับด้วยปุ๋ย Black Cat แต่เป็นการลงทุนที่นอกจากผลผลิตจะเพิ่มแต่ต้นทุนคุณก็จะลดด้วย
0: ลดจริงๆค่ะเมื่อเช้าก็มีคนทักเข้ามาบอกว่าเขาอยากใช้ปุ๋ย Black Cat มากเลยแต่บอกว่าราคาเขาเอื้อมไม่ถึงพี่เกมก็นั่งงงเนาะพี่เกมความรู้สึกว่างงกับเอ๊ะราคาเราสูงขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: คุณลองคำนวณใหม่ว่าทุกวันนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยคุณใส่กี่ตัวตัวละ300 200ก็จริงแต่คุณต้องใส่กี่ตัวแล้วคุณรวมแล้วยังว่าถังนึงอ่ะคุณลงทุนเท่าไหร
1: ่
0: คุณอย่ามาคิดว่าปุ๋ย Black Cat 1ลิตรแล้วคุณต้องไปใส่อะไรเพิ่มไม่ต้องแล้วมันจบแค่ตรงนั้นจริงๆนะคะน้องธันวาสนองศาสตร์นี่คือใช่น้องอ๋อน้องใหม่ที่สวนเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะน้องใหม่น้องธันวาเนี่ยเขารับบินโดรนด้วยนะท่านผู้ฟังอยู่ระยองระยองเนี่ยก็ติดต่อน้องได้นะคะแล้วก็สวนของคุณพ่อไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างฉีดพ่นไปแล้วกี่รอบนะคะส่งข่าวได้นะคะอันนี้ก็คือต้องแบบคือมันเป็นแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ซึ่งน้องใหม่อ่ะเดี๋ยวเล่าพี่เกียร์อย่างนี้ก่อนว่าน้องธันวาบอกว่าแปลงนั้นเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อเป็นคนรุ่นเก่าเราต้องเข้าใจว่าคนรุ่นเก่าที่อยู่ระยองที่อยู่จันทบุรีที่ตราดถือว่าระดับเซียนปรมาจารย์ในการทำทุเรียนมานานนะคะซึ่งการที่จะเอาอะไรที่เป็นนวัตกรรมเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแต่แปลงนี้เราเปิดใจลูกชายเขาก่อนไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะลูกชายเขาเริ่มต้นใช้ก่อนพอลูกชายเริ่มต้นปุ๊บลูกชายบอกว่าแปลงพ่อนะพี่เกียร์หนึ่งโซ
1: ม
0: เพราะแปลงนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นหน้าฝนแต่มันไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้แต่พอเป็นหน้าฝนปุ๊บน้ำทะเลหนุนตรงนั้นน้ำเค็มมันจะเข้า
1: ครับ
0: นะคะปัญหาของเขาที่เคยไม่เคยแก้ได้เลยคือเรียวไม้กวาดแล้วแก้ไม่เคยได้เลยคือใบไหม
1: ้ครับ
0: แต่1ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ปุ๋ย Black Cat พ่อยังยอมให้กับ Black Cat เลยว่าเขาไม่เจอปัญหาใบไม้อีกแล้วแต่เนี้ยพอมาเจอเรื่องเนี้ยเจอเรื่องน้ำท่วมมันกำลังดูว่าไอ้ 1,000 ต้นเนี่ยเราจะฟื้นให้น้องได้กี่ต้นนะคะที่จังใจจะไปเยี่ยมนะคะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะเดี๋ยวจะต้องเดินทาง
1: เพราะตอนนี้น้ำฝนก็เริ่มลดละ
0: ใช่นะคะแล้วก็ฝนเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะคะทางฝั่งแล้วก็ช่วงเกียร์คิดว่าปีนี้อ้าวพี่น้องบ้านเราก็ต้องฟังข่าวนะเพราะปกติเวลาเราจะทำดอกเราต้องดูว่าเอ๊ะจันทำแล้วยังทุกคนจะโฟกัสก่อนว่าจันทำแล้วยังถ้าจันทำแล้วเราเริ่มแบบไหนเพื่อจันเก็บหมดแล้วก็จะทยอยมาเก็บบ้านเราเพราะว่าล้งอ่ะพ่อค้ามันจะมีอยู่กลุ่มเดียวที่ต้องเก็บทั้งจันเก็บจันเสร็จมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเวียนเวียนกันมาแล้วก็ค่อยจบที่ยะลาพอจบที่ใต้สุดแล้วค่อยเวียนกลับไปจันทบุรีอีกอันนี้คือทุกคนก็จะเฝ้ามองว่าจันระยะไหนแล้วพี่ตอนนี้จันหลายๆแปลงยังไม่ได้ดอกเพราะเขาไปเจอปัญหาที่ฟ้าปิดมาเป็นเดือนแล้วนะคะพี่เกียร์ฟังของพี่บันเทิงจากน้องแพรนะพี่บันเทิงว่ากระดุมเริ่มมีดอกมาแต่พี่บันเทิงบอกว่าไม่เอาก่อนเดี๋ยวเคลียร์ใหม่นะเอาให้แบบเสมอยังไม่ได้คุยแต่ว่าจะโทรคุยหาพี่บันเทิงจะโทรหาพี่เจอีทนะคะเจอีทก็จะบอกว่าไอ้บางต้นก็มีดอกดำนะคุณเกียร์แต่ฝนมันยังตกอยู่นะเราจะไปต่อยังไงอันนี้เดี๋ยวจะโทรหานะคะเดี๋ยวจบให้จบงานเทพบุตรคืนนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้จัดการหายนะคะ
1: ครับผมอ่ะย้ำเบอร์โทรนะกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับติดต่อได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับได้ที่คุณเกียร์นะครับBlack Cat นะครับได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์นี้ก็ยังเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับทางไลน์นะครับแล้วก็ทักมา

0: สอบถามพูดคุยกับเราได้เลยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ที่เกียร์ทำอ่ะคราวที่แล้วพี่เกียร์จัดโปรโมชั่นปุ๋ยแถมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประกาศไปแล้วว่าปุ๋ยเราจะไม่ทำอีกแล้วนะทั้งปีเนี้ยคือจบไปจนถึงสิ้นปีเราจะไม่มีโปรโมชั่นปุ๋ยที่แบบแรงๆอีกแล้วนะคะแต่เราก็มาจัดโปรโมชั่นยาเชื้อรานะคะให้ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นยาเชื้อราที่ซื้อ2ลิตรแถมฟรี1ลิตรอยู
0: ่ซื้อ2แถม1
1: ใครที่เจอวิกฤตน้ำไปนะคะต้นยังป่วยยังอะไรอยู่นะคุณจัดกันเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับยาเชื้อรา Black Cat 1 2ลิตรแถมฟรี1ลิตรนะคะแล้วก็มีเรื่องปุ๋ย Black Cat คุณซื้อ6ลิตรแถมยาเชื้อราให้4ลิตรด้วยนะคะอันนี้แถมยาเชื้อราถือว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสฟื้นฟูต้นให้เร็วโดยที่ไม่ต้องไปเปลืองกับงบประมาณต้นทุนกับเคมีนะคะให้ใช้อย่างนี้ได้เลยนะตัวปุ๋ยแบ็คแคท6ลิตรเมื่อก่อนเราเคยแถมแบ็คแคท1ลิตรใช่ไหมคะแต่รอบนี้เกียร์จะแถมยาเชื้อราให้ท่านทุกท่านไปที่4ลิตรนะนะจ่ายเงิน 11,880 บาทได้ยาเชื้อราไป4ลิตรฟรีๆแล้วก็ยาเชื้อรา2ลิตรแถมฟรี1ลิตรนะคะหมดเขตสิ้นเดือนนะคะท่านผู้ฟังสิ้นเดือนหมดเขตแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยฟังรายการแล้วก็ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำหนดพอถึงเวลาเลยปุ๊บน้องเกียร์อยากได้โปรมันไม่มีก็คือไม่มีแล้วนะคะถ้ามีแล้วคิดว่าต้องจัดต้องใช้อยู่แล้วมีความจำเป็นในการใช้งานอยู่แล้วก็สั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็14นาฬิกากับ53นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับนะพี่น้องชาวใต้นะอย่างที่บอกครับว่าวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นวันส่งตายายแล้วนะครับวันที่หลายคนเนี่ยต้องไปวัดกันนะสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยครับเป็นงานบุญใหญ่นะครับของพี่น้องชาวภาคใต้ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยงานเดือน10นครก็มีความแตกต่างจากปีอื่นเพราะเป็นปีที่พระธาตุเป็นมรดกโลก
1: ใช่
0: นะครับเป็นปีแรก
1: เมื่อเช้านางรำกี่พันคน
0: 3,500 กว่าชีวิตนะเขารำเพลงนครศรีธรรมราชครับซึ่งก็มีคุณเอกชัยศรีวิชัยมาร้องสดๆเลยนะฮะเมื่อเช้านะครับมาร้องกันสดๆเลยมีท่านรองนายกนะพิพัฒน์รัชกิจประการนี่มาเป็นประธานมีท่านอธิบดีกรมที่ดินนะครับท่านสมชายดีล่าน้อยนะครับนี่ก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมร่วมงานกันด้วยเพราะท่านก็ถือว่าเป็นคนที่วางแผนวางงานเอาไว้ตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันอยู่ด้วย
1: ก็กลับเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ในไลฟ์สดจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ก็จะมีในประชาสัมพันธ์จังหวัด NBT นคร
1: ใช่ก็ดูติดตามก็ดูอลังการแต่พี่เกียร์ไม่เคยได้ไปเลยนะพิธีแห่หลัง
0: วันนี้เนี่ยโชคดีตรงที่อากาศแดดไม่ร้อนมากใช่ใช่
1: ตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้แดดไม่แรงแต่ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะมีฝนหรือเปล่า
0: ไม่มีหรอก
1: ไม่มีเนาะพยากรณ์บอกว่า 5-8 เนาะแต่เมื่อวานวันที่9ก็มีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยงานน่าเดินกับท่านฟังไปเดินไปสนุกสนานนะคะไปเมื่อวานคือพี่เกียรติไม่เคยได้ไปแหละงานแหมหลับอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าหน้าร้าน
0: ที่ร้านลูกค้าก็เยอะ
1: ค่ะที่ร้านจะยุ่งก็ทิ้งไปไม่ได้สำหรับงานแหมหลับนะคะเมื่อเช้าก็เจอลูกค้าหลายคนก็จับมือถามว่าเนี่ยไม่เจอคุณเกียรติหลายวันแล้วนะไปไหนเดินแต่สวนอย่างเดียวแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รักติ่มซำแล้วเหรอมีลูกค้าถามพี่เกียร์แบบนี้นะบอกว่าติ่มซำเนี่ยเกียร์ก็ยังเป็นคนปรุงให้อยู่นะยังเป็นคนปรุงยังเป็นคนตั้งสูตรให้อยู่นะคะแต่แค่ไม่ได้มาบริการหน้าร้านเท่านั้นเองนะคะเออถามว่าทำไมวันนี้ถึงต้องบริการก็บอกว่าถ้าเขาทำงานกันไม่ทันเขาก็จะรีเควสว่าเอ้ยให้ลงมาทำงานหน่อย
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: ไม่ไหวแล้วนะเออก็ลงมาก็ได้พบปะค่ะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าแล้ววันนี้จัดรายการไหมคะก็เราก็รู้ว่าอ๋อมีคนทั้งเป็นแฟนร้านตังเกียเป็นแฟนปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็เป็นแฟนรายการด้วยนะต้องขอบพระคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาทักทายนะขอบพระคุณคือเจอตรงไหนเรียกได้ทักได้นะคะ
0: ครับแล้วก็นั่นแหละถือว่าเป็นการตอบแทนท่านก็แล้วกันนะกับโปรโมชั่นของเราตอนนี้กับยาเชื้อราแบ็คแคทวันก็รีบรับกันไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
1: เดี๋ยวค่อยมาตอบนะคะคุณกัญญากรค่ะขอพักเบรกนิดนึงค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับช่วงหน้ามีอะไรจ๊ะ
1: ช่วงหน้ามีสัมภาษณ
0: ์ครับ
1: มีสัมภาษณ์จากสวนที่อำเภอฉวางค่ะท่านผู้ฟัง
0: นครศรีธรรมราช
1: ตื่นเต้นค่ะเกียร์ตื่นเต้นเกียร์เลยอยากให้ทุกคนได้รับรู้และตื่นเต้นไปกับเกียร์ด้วย

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 15:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำรัญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62% นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ

0: ท่วมวันละ2จุดเวลา 9:00 น. ถึง 20:00 น. รวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคทตี้ซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลียวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิอยู่ช่วงสั้นเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
8: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
9: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
10: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
11: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้

0: นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
1: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ียงสะท้อนจากนครศรีนะครับเสียงร้องจากน้องสิงหาสิทธินนท์ครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในช่วงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat วันประจำวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคม2569ครับบ่าย 3:00 นกับ15นาทีนะอยู่ด้วยกันกับผมดีเจช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับเอาไปใช้แล้วดีเอาไปใช้แล้วเห็นผลนะครับบอกต่อให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะปุ๋ย Black Cat เราการันตีในคุณภาพนะครับด้วยการคืนเงินเมื่อคุณฉีดพ่นไป 6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะที่ฉันก็จะได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: เมื่อกี้คุณแปลงเสียงเป็นคุณเกียร์เหรอเกียร์ก็นั่งฟังดีเจช้างว่าจะพูดจบแบบไหนนะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะจบแล้วจบเลย
0: มาละ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ในเสียงตื่นเต้นหน่อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้คือตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับถ้าทางว่าจะเป็นคนเรียบร้
1: อ
0: ยก็จะตื่นเต้นมากสุดได้ประมาณนี้แหละ
1: ฮะ
0: รายงานตัวแนะนำตัวเองกันหน่อยครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับ
2: ชื่อเล่นจริงดูคะ
0: ชื่อจริงแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นครับ
2: ชื่อสีวันวงสมค่ะชื่อเล่นชื่อปาล์มค่ะ
0: คุณปาล์มอยู่ที่
2: อำเภอสว่างค่ะ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: จริงๆแล้วเนี่ยน้องปาล์มเองเนี่ยรู้จักปุ๋ยแบล็คแคทมานานแล้วหรือยัง
2: รู้จักคนแฟนนะคะดูในเฟซอะค่ะ
0: ดูในเฟซบุ๊ก
2: ก็

0: ติดตามมาตลอดอะค่ะ
1: นานไหมติดตามอยู่นานไหมครับในเฟซ
0: ไม่นานนะคะแล้วก็สั่งซื้อเลยค่ะ
1: เหมือนกับตอนที่เขาจีบเราไหมตอนนั้นพอเจอแล้วก็แต่งเลยอย่างเงี้ยอันไหนดูใจนานกว่า
2: ดูใจแบ็คแคทกับดูใจแฟน
0: นานกว่านะคะ
1: อะไรนะ
2: แบ็คแคทนานกว่าหรอ
0: น่าจะนานกว่าค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ปิ๊งเลย
1: คืออันเนี้ยกับคุณปาล์มนี่เจอแล้วปิ๊งเลยไงเจอแล้วสวยแล้วสวยเลยแต่แบ็คแคทต้องใช้ก่อนถึงจะสวย
2: แบ็คแคทนี่คือคุณใช้เวลาปิ๊ง
1: ต้องใช้ก่อน
2: เดี๋ยวแฟนน้องปาล์มชื่ออะไรคะ
0: ชื่อพี่จุ้มค่ะ
2: พี่จุ้ม
1: ทำไมต้องนึกชื่อแฟนตัวเอง
0: ไม่ค่ะจะบอกว่าชื่อจริงชื่อเล่นดิ
1: พี่จุ้มพี่จุ้มนี่คือชื่อจริง
0: ชื่อเล่นนะคะชื่อชาบัวใจไม่ค่ะพอดีที่สวนฝนกำลังตกอยู่ค่ะ
1: ฝนตก
2: ตอนนี้ฝนตกเหรอคะฉวาง
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: อ๋อแล้ววันนี้ไปทำบุญแล้วยัง
0: อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปอะค่ะพอดีว่าเอาแมคโครมาทำที่สวนนะคะ
2: ค่ะ
1: ของคุณปาล์มนี่เป็นสวนทุเรียน
0: ใช่ค่ะสวนทุเรียน
2: ทีนี้น้องปาล์มเนี่ยรู้จักน้องปาล์มน้องจุ้มรู้จักปุ๋ยแบล็คแคทกันมานานแค่ไหนแล้ว
0: แฟนดูเรื่อยๆค่ะดูเป็นประมาณเท่าไหร่ดะแกบอกว่าแกดูแล้วก็แกสั่งเลยอะค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อดูแล้วก็สั่งเลย
0: ใช่ค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาค
2: ่
0: ะ
2: ปีที่แล้วเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ทำระยะไหนของต้นทุเรียน
0: เร่งโดดไม่ช่วงใบ
1: มาคุยกันสองคนเลยไหม
0: ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาได้อะค
2: ่
0: ะ
2: พฤศจิกาธันวาปี68
0: ค่ะ
1: ครับก็ประมาณ10เดือนเนาะ
2: ประมาณนั้น
0: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ใช้มาตลอดเลยอะค่ะ
2: ใช้มาตลอด
0: ใช่ค่ะพอช่วงเป็นดอกใช่ไหมคะแล้วก็ยอดมันโผล่ขึ้นมาค่ะแล้วก็กลัว
1: กลัวยอด
0: แล้วก็ใช่ค่ะโทรไปปรึกษาคนที่ส่งยามาให้ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็เขาบอกว่าเขาก็แนะนำมาว่าให้ฉีด3 วันครั้ง
2: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ตกใจว่ามันจะร่วงไหมไม่ร่วงอะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ร่วง
2: ไม่ร่วงค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลงติ๊กต็อกด้วยนะคะเขาบอกว่าบอกว่ายอดมาแล้วก็เขาถามว่าร่วงไหมคะบอกว่าไม่ร่วงค่ะต้องตัดแต่งเยอะเลยอะค่ะลูก
2: นะคะก็คือตอนแรกกลัวยอดเหมือนกับทุกคนแหละที่ทำทุเรียน
1: ยอดมากลัวลูกจะร่วง
2: กลัวลูกร่วง
0: แต่ว่าพอยอดมาแล้วก็ยอดมันกลางเลยอะค่ะ
2: กลางเร็วกลางเร็ว
0: ใช่ค่ะมันแปลกใจเหมือนกันแล้วก็ส่วนข้างๆเขาให้เขาส่วนข้างๆเขามาดูเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่ใช้เนาะ
0: เขาใช้เขาใช้แล้ว
1: ใช้แล้วเหรอครับ
0: ปีนี้เขาเริ่มใช้แล้ว
2: ปีนี้เริ่มใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงสวนของพี่จุ้มพี่ปาล์มหรือว่าน้องจุ้มน้องปาล์มนะฮะ
0: เขาเห็นแต่ว่าเห็นเป็นแบบว่าลูกเราไม่ร่วงอะค่ะพอยอดมาลูกไม่ร่วง
2: ค่ะแล้วน้องปาล์มน้องจุ้มเองเนี่ยทำสวนทุเรียนกันมานานแค่ไหนแล้วเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมายาวนานแค่ไหนแล้วคะ
0: พอดีที่บ้านก็ปลูกอะค่ะ
1: ที่บ้านปลูกแล้วเราอะ
0: อันนี้ส่วนใหญ่นี้มาทำเปอร์เซ็นต์นะคะ
2: ก็คือมาเช่าสวนทำเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงนี้เมื่อก่อนสภาพสวนเขาเป็นแบบไหนคะ
0: อุ้ยเขาไม่ค่อยแบบครบปล่อยอะค่ะเขาเอาแต่ลูกอย่างเดียว
2: นี่คือทำสวนเอาแต่ลูกไม่เคยคิดจะดูแลต้นเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่พอเรามาแล้วก็ต้นมันโตมมากแล้วก็เป็นโรคด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เป็นโรคเป็นเน่าคอดีน
0: ก็เลยโทรถามพี่เกียวว่า
2: แก้ปัญห
0: าต้นอย่างนี้นะใช่ค่ะเราต้องทำยังไงเดี๋ยวเอาแบ็คแคททำแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งไปให้พี่เกียวดู
2: ค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันมานะคะกับแปลงนี้ที่ว่าไม่ได้รับการดูแลเลยทำแล้วเอาแต่ผลผลิตไม่ได้ดูแลฟื้นฟูต้นพอเรามาฟื้นฟูต้นด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนคะสำหรับส่วนนี
0: ้มีนะคะใบอะค่ะเมื่อก่อนที่เข้ามาใบเหลืองมาก
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ใบเขียวอะค่ะใบหนา

0: ใบเขียวใบหนาผลผลิตที่เราทำกันมาจนถึงเนี่ยเอาอยู่กับความกังวลว่ายอดมาแล้วจะร่วงไม่ร่วงนะคะก็ผ่านไปได้จนถึงวันตัดเก็บผลผลิตมีอะไรที่ดูเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์เดิมที่เราเคยทำมาบ้าง
1: เมื่อก่อนของเขาได้ประมาณ6ตันนะคะ
0: 6ตัน
1: แต่ว่าพอประมาณทำได้ประมาณ15กว่าเกือบ16ตันนะคะ
0: ใช่แค่มาใช้ปุ๋ยแบคแคทอย่างเดียวนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ลูกมันไม่ร่วงเลย
0: ลูกมันไม่ร่วงแล้วลูกออกมาหนามเป็นยังไงทรงเป็นยังไงภูเป็นยังไงบ้าง
1: AB ส่วนใหญ่เลยอะค่ะ
0: AB ส่วนใหญ่เนื้อ
1: ก็เนื้อค่ะ
0: สี
1: เนื้อบะเปลือกบางอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เนื้อดีมากค่ะ
0: เนื้อดีมากปีนี้มั่นใจแค่ไหนกับการทำทุเรียนแปลงนี้อีก
1: ก็มั่นใจนะคะเต็มร้อยเลย
0: เต็มร้อยเลยนะได้ข่าวว่าที่สวนแปลงนี้ต้นโทมเยอะเลย
1: ใช่ค่ะต้นโทมเยอะหลายต้นเป็นโมดด้วยค่ะเป็นโมด
0: วิธีการนะเหมือนต้นเนี่ยเขาป่วยอยู่แล้วเลื้อรังมาอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังวิธีการที่คุยกับน้องปาล์มไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยนะน้องปาล์มเนาะการจัดการนะคะก็คือให้ฉีดพ่นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้องปาล์มฟื้นฟูต้นหลังตัดเก็บมาแล้วก็ทำใบชุดที่สองกำลังจะมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะก็คือตัวต้นไหนที่ยังโทรมน้ำยังเยิ้มอยู่นะคะให้งดการใส่ปุ๋ยทางดินทุกชนิดและเวลาการฉีดพ่นคำเหมือนกันทุกต้นก็คือให้ฉีดลำต้นฉีดเข้าแผลฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่มทำแบบนี้ทุก 7-10 วันครั้งเหมือนเดิมได้เลยค่ะและเวลายอดมาก็เติมด้วยพวกยาเพลี้ยบ้างเล็กน้อยนะไม่ต้องหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เพราะเราต้องผสมตัวแบล็คแคทวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้กันไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าใบชุดสุดท้ายที่น้องปาล์มน้องจุ้มจะทำสารหรือจะเอาดอกนะคะ
1: แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วผิดอยู่นิดเดียว
0: ค่ะ
1: ช่วงที่ว่าเขาไว้แบบ1ต่อ1อ่ะช่วงเข้มข้นนะคะถึงได้ก็ไปจุ่มเราแบบทำปกติเลยค่ะ
0: ก็คือเราใส่ในอัตราแบบ
1: ปกติอะค่ะ
0: อัตรา1ซีซีต่อน้ำ2ลิตรอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปฟังที่สุราษฎร์แล้วก็นี่ช่วงนั้นเราทำผิดนะถ้าเราไม่ทำผิดโดนน่าจะได้ผลไปเยอะกว่านี
0: ้ปีนี้พอเรารู้ทริครู้เทคนิคแล้วมีการตั้งเป้าไหมคะถ้าเราไม่ผิดพลาดเรื่องน้ำท่วมนะเรามีการตั้งเป้าไหมคะว่าผลผลิตเราดูจากสภาพสวนที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะเราคิดว่าผลผลิตเราจะได้มากขึ้นไหม
1: น่าจะไม่ต่ำกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราใช้อัดเบ็ดเคสมาแบบเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเรายังทำไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะปีที่แล้วเรายังใช้กันแบบไม่ถูกต้องนะคะก็คือใช้ไปใช้แหละไม่ใช่ไม่ใช้แต่ยังใช้ในปริมาตรที่ยังน้อยอยู่สำหรับอายุต้นขนาดนี้แล้วก็ต้นที่โทรมนะคะอยากจะบอกท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนๆด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้นเราให้ผลผลิตหรือเราใช้ในการฟื้นฟูต้นเนี่ยอัตราการใช้คือ1ต่อ1น้ำ1ลิตรก็ใส่ยา1ซีซีนะคะมันก็จะทำให้ต้นมันฟื้นเร็วนะคะโรคมันก็จะหยุดได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสวนของน้องจุ้มถ้าเกิดว่าตามภาพที่พี่เกียร์เห็นส่งมาให้ดูในไลน์นะคะเราเพิ่มอีกวิธีการหนึ่งก็คือเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันไปฝังเข็มมันจะได้เร่งด่วนในการที่จะหยุดทั้งเรื่องของคือการฉีดพ่นเข้าไปในลำต้นหรือว่าในแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหยุดมอดได้เร็วกว่าค่ะน้องเนื้อไม้มันจะแข็งกว่านะคะแล้วมันจะเป็นการหยุดมอดได้เร็วกว่ามันก็จะไม่ลามแล้วไม่ต้องกระเทาะก็ได้ค่ะถ้าแผลมันไม่ได้เปื่อยเป็นน้ำเยิ้มแบบนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องไปถากมันเพื่อให้มันเป็นแผลที่ใหญ่ขึ้นแค่ใส่ถุงมือแล้วก็เอากระสอบมารองรับนิดนึงแล้วก็ตะกุยเอาเฉพาะที่เปื่อยๆออกแค่นั้นพอค่ะพอเอาไอ้ที่เปื่อยๆออกแล้วมันรองด้วยกระสอบก็เอาไปเผานะคะอย่าเอาไปทิ้งเลี้ยราดที่อื่นเดี๋ยวมันจะเกิดการกระจายของโรคต่อไปอีก
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะแล้วก็ต้นที่ยังเป็นโรคอยู่นะคะดูระบบน้ำนิดนึงนะคะว่าน้ำมันชนต้นหรือเปล่าถ้าระบบน้ำตีเข้าไปในวงในแล้วเนี่ยมันชนต้นให้ถอยออกมาหน่อยนึงให้ห่างจากต้นประมาณ30หรือ1ฟุตอะค่ะ
1: อ๋อได้
0: นะคะแล้วก็ถ้า

0: หลุมมันแช่น้ำมากเกินก็แนะนำว่าให้เอาทรายหยาบเนี่ยมาเทลงตรงนั้นนิดหน่อยนะเป็นการอนุบาลเบื้องต้นไปก่อนเป็นการช่วยให้ต้นมันฟื้นได้เร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเท่าที่ดูมันน่าจะเป็นเน่าคอดินใช่ไหม
1: ลงรากเลยอะค่ะ
0: ลงรากเลยนะคะแล้วก็ยอดมันเดินดีไหมคะตอนนี้ข้างบนถ้าเราดูมียอดเดินไหม
1: ยอดเดินนะคะ
0: ยอดเดินมีโอกาสมาทางเราสูงอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้แค่หยุดโรคให้เร็วน้องจุ้มน้องปาล์มอาจจะเพิ่มตัวยาเชื้อราเป็น2ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรหรือถ้าถัง200ลิตรน้องก็ใส่400ซีซีสัก3รอบค่ะหยุดมันให้เร็วก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยเป็นลดปริมาณเหมือนเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่
1: ได้ค่ะได้
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งข่าวนะคะหลังจากฟังไปแล้วคือต้นนี้ท่านถ้าทางน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าปีไหมคะอายุต้น
1: ใช่ค่ะต้นประมาณ14ป
0: ี
1: ค่ะ
0: 14ปีก็รอบต้นก็น่าจะใหญ่ดูใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าใหญ่อยู่พี่ขอ3เข็มนะคะแล้วก็การฝังเข็มด้วยปุ๋ยแบทแคทนะท่านฟังมันจะไม่ซึมเหมือนพวกตัวยาเคมีนะคะเราต้องใช้วิธีการถ้าเราใช้หนังสติกอะค่ะไปอัดตรงหัวเข็มอะค่ะให้มันไหลลงไปเองมันช่วยอัดเราจะได้ไม่ต้องไปเดินอัดให้มันนะคะถ้าทำวิธีนั้นไม่แน่ใจว่าน้องปาล์มน้องจุ้มทำเป็นหรือเปล่าวิธีการเอาหนังสติ๊กมากดหัวฉีดอะ
1: เคยทำมาค่ะแต่ว่าหนังสติ๊กมันไม่ค่อยอยู
0: ่ไม่ใช่สิมันต้องเป็นล้อข้างในยางในของรถจักรยานอะใช้ตัวนั้นตัดให้มันแบบเส้นกว้างเท่านิ้วชี้อะค่ะแล้วก็เจาะแล้วก็ดันไอ้ตัวเนี้ยมันจะดันได้ดีแล้วเราไม่ต้องเท่าไปเดินกดมันนะคะก็จะใช้วิธีการเอาหนังตัวเนี้ยไปดันค่ะนะคะเรื่องของการฝังเข็มก็ฝังรอบเดียวพอต้นละ3เข็มสำหรับต้นที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะต้นนึง3เข็มแค่นั้นพอเข็มนึงประมาณสัก20 25 cc นะคะใช้ยาม
1: ันมีต้นเล็กด้วยอ่ะ
0: ต้นเล็กก็แค่เข็ม2เข็มพอไม่ต้องมากเข็มเดียวก็ได้ค่ะต้นใหญ่ใส่ไปสัก3เข็มดูความเน่าของต้นนะคะว่ามันเน่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวรองไปเขี่ยปลายรากดูนะว่ารากฝอยมันออกมาเป็นขาวแล้วหรือยังมันจะมีรากใหม่ออกมาแล้วหรือยังถ้าเราเห็นว่ายอดเป็นแบบนั้นแสดงว่ารากเราเดินดีแล้วค่ะแต่แค่รากอื่นมันจึงต้องรักษากันต่อแต่ว่ารากหาอาหารเนี่ยมันคงทำงานได้แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เราใช้งานกันมาความลังเลความสงสัย1ปีผ่านไปกับผลผลิตที่ได้หนามเป็นยังไงบ้างทรงลูกเป็นยังไงบ้างคะ
1: น้ำสวยแล้วค่ะประมาณ 4-5 ภูค่ะลูก
0: แสดงว่าเหมือนกันทุกสวนที่เพจเราลงไปทุกคนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่ะได้AB ส่วนใหญ่เลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ AB ส่วนใหญ่
1: ดูบินได้เลย
0: โอ้ก็ถือว่าทำงานแล้วเราประสบผลสำเร็จนะน้องนะ
1: เขามาตัดเขาใจแยกอะค่ะลูกที่สวยลูกที่ไม่สวยไม่ค่อยมีอะค่ะ
0: ลูกไม่สวยไม่ค่อยมี
1: ใช่ค่ะมันมีเหมือนกันลูกที่เราเว้นไว้แบบอย่าให้ลูกมันใหญ่เกินนะคะ
0: ค่ะเว้นไว้ถั่วน้ำหนัก
1: ใช่อะค่ะอาเพิร์นบอกว่าลูกนี้ต้องเว้นไว้นะอะไรแบบนี้แล้วก็มันมีนะคะมีไม่ค่อยเยอะ
0: ค่ะถามว่ามีไหมมีแต่ขึ้น AB มากกว่าที่เราเคยการันตีถ้าฟังรายการถ้าติดตามทางแฟนเพจนะจะเห็นพี่เกียร์เนี่ยค่ะจะการันตีกับลูกค้าอยู่แล้วว่าถ้าใช้เราอย่างต่อเนื่องไม่เติมไม่ผสมอาหารอื่นเราการันตีว่าผลผลิตคุณขึ้น AB 75% ถึง 80% ขั้นต่ำอันนี้ได้จริงไหม
1: ได้ค่ะขนาดลูกเล็กๆนะคะพี่เนื้อเยอะมาก
0: ทุเรียนอร่อยด้วยคนใช้ปุ๋ยแบคแคททุเรียนเนื้ออร่อย
1: พี่เชื่อไหมขนาดลูกเล็กอ่ะสี่ห้าภูมีนะ
0: ค่ะ
1: ขนาดลูกเล
0: ็
1: ก
0: แต่ขึ้น 4-5 ภู
1: ใช
0: ่ฮะแล้วได้หนามหยีดีไหมคะ
1: ใช่ค่ะหนามสวยมาก
0: หนามสวยหนามจะใสหนามจะสะอาดนะคะปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันเวลาน้องเอาไปใช้ทำงานง่ายไหมคะ
1: มันไม่ต้องเรื่องเยอะในการผสมยา
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนลูกน้องที่ฉีดอะค่ะวันนั้นพาไปฟังด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เขาว่าเขาแบบก็แบบไม่ต้องเป็นอันตรายต่อตัวเองเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะก็คือถือว่าตัวเองจะปลอดภัยมากขึ้นกับการทำสวนทุเรียนไม่ต้องเอาตัวเองไปจมกับเคมีหนักเหมือนที่เคยทำมา
1: ใช่ค่ะแต่ว่าพอลูกน้องฉีดเราก็อยู่ในสวนด้วย
0: เราก็อยู่ด้วย
1: ใช
0: ่จริงๆถ้าเกิดว่าช่วงที่เราดูว่าเอ้หนอนเพลี้ยมันไม่เข้าเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยาเคมีนะคะขอแค่สม่ำเสมอในเวลาอย่าเกิน10วันถ้าเกิน10

0: วันอัตราการต้านทานมันก็จะน้อยอยู่แล้ว
1: แต่ว่าฉีดเป็ดเพชรมันก็มีนะคะ
0: ไม่เคยมีหนอนแมลงใช่ไหม
1: ไม่ค่ะที่ใบผิวอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะ
0: ก็คือมันน้อยลงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะฮะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเสียงเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นเสียงแรกด้วยนะคะท่านผู้ฟังคือหลายๆเสียงที่เขาใช้กันมาต่อเนื่องแล้วไม่ต้องเอาไปผสมตัวนั้นตัวนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าหนอนเพลี้ยจะไม่ชอบส่วนเรา
1: ไม่ฉีดเม็ดเพชรมาไม่ผสมไม่ได้ผสมเพลี้ยค่ะ
0: โอ้โอ้นี่ถือเป็นข่าวดีเลยนะคะแล้วในสวนดูร่มรื่นขึ้นไหมหญ้าในสวนเปลี่ยนไปบ้างแล้วหรือยัง
1: เขียวด
0: ิไอ้หญ้าที่ทำให้ดินเป็นกรดลองสังเกตก็ยังคงมีอยู่ต้นที่มันแบบยังเปื่อยๆเน่าๆอยู่ก็ยังเป็นหญ้าตัวนั้นแหละหญ้าอะไรนะเขาเรียกหญ้าใบที่เป็นใบแคบกับใบกว้างอ่ะ
1: เดี๋ยวถ่ายให้พี่เกียร์ดูดีกว่าหญ้าเป็นยังไงไม่มีนะคะ
0: นะคะ
1: หญ้าเมื่อวันนั้นที่สุราษฎร์ที่พี่เกียร์บอกค่ะ
0: ค่ะ
1: หญ้าตัวนี้จะเป็นกรดหญ้าตัวนี้จะดินปกติเดี๋ยวถ่ายพี่เกียร์ดูดีกว่า
0: ว่าในสวนมันเริ่มเป็นดีไปทางดีมากกว่าแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วหลายคนน่ะกลัวมากเลยกับการที่จะตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกลัวเรื่องราคาค่ะน้องปาม
1: อุ้ยเคยแบบซื้อยาปกติค่ะ
0: ค่ะ
1: ไอจำพวกบำรุงอะไรแบบนี้ค่ะหลายตัวมากพี
0: ่
1: แล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เบคเคทอะค่ะเหมือนกับเราเอาตัวยาหลายๆตัวใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เอาซื้อเบคเคทตัวนึงเราซื้อตัวยาหลายๆตัวเยอะกว่าน
0: ะคะไอ้ที่เราซื้อ300กว่า400 500 900รวมกันแล้วมากกว่าใช้เบคเคทชุดเดียว
1: เยอะกว่าค่ะ
0: ค่ะต้นทุนหายไปไหมคะตั้งแต่ใช้ปุ๋ยเบคเคทลดลงไหมเรื่องของต้นทุน
1: ลดค่ะเพราะว่าเหมือนมันมียาเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยเบคเคทใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มันสองตัวค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราไปฉีดตัวอื่นเราจะมีหลายๆตัวมากเลยแล้วก็มีแต่ว่าถ้าฉีดเบคเคทอะค่ะมันไม่ค่อยมีเพลี้ยอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราไปฉีดแบบอื่นอะค่ะเพลี้ยมันจะมีแล้วก็เราต้องซื้อยาเพลี้ยยาอะไรมาผสมด้วยค่ะ
0: ที่พี่เกียร์พยายามแนะนำท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่ติดตามแฟนเพจมาตลอดคือการใช้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นวันนี้สวนน้องจุ้มสวนน้องปาล์มเห็นผลแล้วที่ใช้ต่อเนื่องแล้วหนอนเพลี้ยน้อยลงอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันแพงไหมคะตอนนี้สำหรับน้องคือครั้งแรกที่ตัดสินใจซื้อแพงไหม
1: ครั้งแรกคิดว่าแพงอยู่นะคะแต่ว่าพอไปฟังแล้วค่ะมันไม่มีอะไรเลยพี่มันมี 2-3 ตัวที่ใส่อ่ะค่ะ
0: ก็คือ
1: มีปุ๋ยแล้วก็มียาไอ้ที่แบบผงอะ
0: ก็คือมียาเชื้อรา1ขวดมีปุ๋ยแบคแคทชนิดผง1ขวดชนิดน้ํา1ขวดแค่3ตัวนี้เท่านั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบอื่นเราต้องมียาจับใบมันหลายตัวมากเลย
0: พอเริ่มใช้สารจับใบสวนเราสวยขึ้นมั้ย
1: บางทีเฟนก็ลืมใส่ด้วย
0: อ๋อเวลาใช้เมื่อก่อนหลายตัวใส่ไม่ครบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรพวกศัตรูพืชได้อย่างง่ายถ้าเมื่อเราเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการสร้างให้ภูมิคุ้มกันต้นมันดีต้นมันสวยต้นมันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ผลผลิตเราก็เพิ่มต้นทุนเราก็ลดนะคะหนอนเพลี้ยก็น้อยอันนี้การใช้ปุ๋ยแบคแคทตอบโจทย์การทำสวนทุเรียนสำหรับสวนน้องจุ้มน้องปาล์มมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ตอบโจทย์มากค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฉีดปาล์มด้วย
0: มีสวนปาล์ม
1: มีค่ะ
0: มีสวนปาล์มต้องฉีดปาล์มค่ะนะคะในปาล์มนี่ก็กล้าการันตีนะในปาล์มพี่เกียร์ก็กล้าการันตีว่า7รอบน้ำหนักปาล์มคุณได้มากขึ้นกว่าเดิม 30% ขั้นต่ำแน่นอนและปาล์มจะไม่มีทางขาดคอเลย
1: ค่ะเดี๋ยวพอดีปาล์มเพิ่งปลูกประมาณไม่ได้กี่เดือนทีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปาล์มเล็กปาล์มเล็กนี้ใช้ได้สบายๆเลย1ลิตรก็สามารถใช้ได้กับ20ไร่อะฮะสำหรับปาล์มเล็กเนาะไม่ต้องฉีดเยอะพอถ้าปาล์มที่มันแทงลูกแล้วเนี่ยก็ค่อยเพิ่มปริมาณการฉีด
1: เดี๋ยวมีประมาณ2ปีกว่าด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฉีดด้วย
0: ได้เดี๋ยวพี่แกรอติดตามผลนะคะ
1: ได้
0: จริงๆจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนะเราเพิ่งคุยกันเนาะน้องเข้ามาทักในไลน์แหละแล้วก็
1: ไม่ค่ะพอดี
0: อ
1: ่ะ ้นค่ะ

0: เข้ามาในสวนนะคะพอดีแมคโครมาเฝ้าแล้วก็มาดูที่ต้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นึกถึงพี่เกียเลยพี่เกียบอกว่ามีปัญหาเลยให้ไลน์หาพี่นะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าโอ้เดี๋ยวปรึกษาพี่เกียดีกว่า
1: ค่ะก็คือขอบคุณมากๆที่นึกถึงที่จะให้เราช่วยแก้นะแต่ต้องดูกันไปนะคะว่าหลังจากที่แนะนำไปแล้วแล้วก็น้องปามน้องจุ้มทำนะคะกี่วันเกิดการเปลี่ยนแปลงกี่วันแผลแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วยฝากรายงานผลมาด้วยแล้วถ้ามีโอกาสรอบต่อไปจะขอสัมภาษณ์เพื่อจะเป็นการบอกต่อให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ว่าเฮ้ยใช้แล้วเนี่ยมันไปตอบโจทย์ได้จริงๆนะอย่าเพิ่งกลัวกับคำว่าลิตรนึง 1,980 เลยอย่าเพิ่งกลัวว่าชุดนึงทั้งปุ๋ยทั้งยาแล้ว 3,420 เนาะมันทำให้เราเนี่ยประหยัดได้
0: ใช่ค่ะถ้าเราแบบดูผลผลิตแล้วก็กับตังที่เราซื้อไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: คิดว่ามันคุ้มนะคะ
1: คุ้ม
0: ใช่เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สวนก็เดินหน้าสวยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใบดีมากเลย
1: ค่ะก็คือเจ้าของแปลงเนี่ยมาเห็นแล้วเห็นยังไงบ้างสำหรับสวนนี
0: ้เจ้าของแปลงบอกว่าสวยมากดีกว่าเมื่อก่อน
1: เขาทำแล้วเขาไม่เคยได้สวนแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาโชคดีนะพี่เกียร์มองว่าเจ้าของแปลงนี้โชคดีที่เจอน้องจุ้มน้องปาล์มแล้วก
0: ็
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องมาพูนต้นหลายต้นเลยอะค่ะพี่เพราะต้นมันเป็นโรคหลายต้น
1: ค่ะบอกจำนวนต้นได้ไหมคะทั้งหมดในแปลงนี้ทำทั้งหมดกี่ต้น
0: ประมาณ100ต้นค่ะ
1: 100ต้น
0: ใช่
1: จากต้นโทมแล้วทำผลผลิตได้ตั้ง16ตันนี่หรอ
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าเยอะนะจากเมื่อก่อนเจ้าของแปลงเองทำแค่6ตันเราทำมาได้ถึง16ตันนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะน้องปาล์ม
0: ขนาดแต่งออกเลยนะคะพี่ตัดลูกตัดแต่ง
1: ไว้มีโอกาสจะไปลงถึงแปลงเพื่อจะบอกว่ารอบต่อไปเราจะต้องแขวนเท่าไหร่
0: ได้ค่ะ
1: นะคะแล้วลูกค่ะ
0: ใช่ค่ะพอดีว่าต้องแบบเหมือนกินอะไรแบบนี้ไว้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นมือใหม่แต่ว่ารู้ที่บ้านทำสวนแต่เราไม่ได้เคยเข้าทำแล้วก็เป็นมือใหม่ที่มาเหมาสวนทำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ถือว่าตัดสินใจถูกที่เลือกเอาปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช้เพราะ1มันจะทำให้เราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากนะแล้วก็เทคนิคไม่ต้องมีอะไรมากแค่ทำงานตามเวลาก็คือทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเองมันก็จะทำให้เดินหน้ามันมีเวลาทำอย่างอื่นได้เยอะขึ้นนะคะตัดสินใจใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราจะไม่ไปต้องไปคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเพลี้ยรุ่นนี้ต้องไปเอาอะไรมาอีกใบเป็นแบบนี้มันจะไม่วุ่นวายเรื่องนั้น
0: พอดีว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: อ้าว
0: แล้วก็พอได้ไปฟังแล้วก็มั่นใจมากขึ้น
1: แล้วกล้าเข้าสวน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเข้าสวนแล้วมีปัญหาไหมมีปัญหากับตัวเองในเรื่องของสุขภาพ
0: ไม่ค่ะพอดีว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็ที่หน้ามันจะเป็นผื่นคันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปหาหมอบอกว่าเวลาฉีดทุเรียนนะห้ามเข้าไปนะประมาณสัก3วันอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วก็แต่ตอนนี้เข้ามาเลย
1: แล้วมีปัญหาไหมเรื่องผิวเรามี
0: ไม่มีปัญหาแล้วนะคะ
1: จริงไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รอเดี๋ยวโอ้ก็ดีใจนะนี่พี่เกียร์ดีใจนะว่าที่พี่เกียร์เลือกที่จะเดินทำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับทั้งคนปลอดภัยทั้งพืชปลอดภัยทั้งคนที่แบบร่วมโลกกับเราอะแต่มันเป็นการสร้างกำแพงให้กับต้นโดยที่หนอนเพลี้ยหรือว่าศัตรูพืชไม่เข้ามาทำลายแล้วเราก็จะได้ไม่เอาตัวเองไปจมปลักอยู่กับเคมีไงคะโอ้จริงเหรอนี่หน้าดีขึ้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นผื่นนะคะไปหาหมอบอกว่าไปทำอะไรมาบอกว่ามีเขาถามว่ามีสวนทุเรียนบอกว่ามีแล้วก็เขาบอกว่าถ้าฉีดทุเรียนห้ามเข้าไปเลยประมาณ3วัน
1: ค่ะ
0: แล้วกำลังคิดอยู่ว่าถ้า3วันเราไม่เข้าสวนทุเรียนคนทำงานอาการหนักนะคะ
1: แล้วทุกวันนี้พอฉีดพ่นแบคแคทก็อยู่ในวันฉีดก็อยู่อยู่แล้วเหรอคะ
0: อยู่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีปัญหาด้วย
0: ไม่ค่ะ
1: ก็ไม่ได้กลับมาเป็นแพ้เหมือนเดิม
0: มันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ถือว่าดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีใจด้วยนะคะน้องปาล์มถ้าเกิดว่ามีใครฟังอยู่แล้วอยาก

0: ากรู้ว่าน้องปาล์มวันนี้พี่เกียร์ไปเตรียมอะไรน้องปาล์มให้มาพูดไหมน้องปาล์มใช้จริงๆหรือเปล่า
1: ไม่ตอนนี้กำลังพี่จัดรายการอยู่คะ
0: ใช่นี่ไม่รู้เหรอพี่เกีย

0: ี่เกียวไม่ได้บอกเรียกว่าคุยแบบเมื่อตอนเที่ยงอะค่ะโทรปรึกษา
1: เฮ้ยขอโทษออกรายการวิทยุเอาสมทค่ะคนฟังทั่วประเทศเลยขอโทษน้องบามน้องจุ้มก็ถึงพี่ช้างเลยแซวไงว่าออกมาพูดทั้งสองคนดีกว่าไหม
0: ไม่ไม่เดี๋ยว
1: จ้ะหายเอาตั้งใจไม่เดี๋ยวตื่นเต้นเลยพอรู้ว่าออกอสมททั่วประเทศตื่นเต้นเลย
0: เองไม่หรอกพี่เกียวบอกว่าเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยจะโทรกลับว่าแบบจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุเรียน
1: ก็ให้คำปรึกษาไปนะเมื่อกี้ก็มีคำปรึกษาไปนะ
0: ใช่ค่ะเปลือเตะซกๆเลย
1: ตกใจโอ้ยขอโทษพี่เกียร์เข้าใจว่าเมื่อกี้พี่เกียร์คุยว่าออกสัมภาษณ์ออกอากาศนะไม่ได้บอกเลยหรอในไลน์ไม่บอกเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ดิอุ้ยจริงๆไม่ได้บอกไปขอโทษที
0: ขอแต่เบอร์โทร
1: พี่ขอเบอร์โทรจริงๆค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ขอเบอร์โทรน้องจริงๆน้องทักไลน์มาแล้วเกียร์เนี่ยไม่มีเบอร์โทรน้องเกียร์ก็เลยขอโทรหน่อยแล้วก็คิดว่าเดินทางมาจัดรายการก็อยากจะฟังน้องปาล์มนะยังไม่รู้จักยังน้องปาล์มก็ส่งภาพมาว่าไอ้วันสัมมนาเนี่ยได้เจอพี่เกียร์นะเขาไปฟังด้วยนะเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าถ่ายภาพคู่ก็ได้รู้จักว่าอ๋อคนนี้นะแล้วก็อยากให้คือพี่เกียร์เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นว่าจากแปลงได้6ตันเนี่ยมาเป็น15 16ตันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้คนอื่นที่ทำสวนแล้วเจอปัญหาสวนโทรมเนี่ยได้ตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบคเคทกับยาเชื้อราแบคเคทวันเหมือนน้องปาล์มด้วยก็เลยโทรไปสัมภาษณ
0: ์ว่าค่ะที่ว่าได้คุยกับพี่ผู้ชายคิดว่าพี่เกียร์อยู่แบบที่สวนของเขาว่าได้แบบนี
1: ้อ๋อไอ้นั้นดีเจช้างตกมันไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่เราไม่พูดความจริงนี่ค่ะเนาะเพราะทุกอย่างนี่คือเล่าจากประสบการณ์ตรงที่เราใช้เองถูกไหมคะน้องปาล์ม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มีคนฟังเยอะมากพี่เกียร์บอกได้แค่ว่ารายการนี้มีคนฟังเยอะมากๆนะถ้ามีคนอยากจะแบบโทรไปถามสิน้องปาล์มใช้จริงหรือเปล่าน้องปาล์มบอกเบอร์โทรท่านผู้ฟังได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ขอเบอร์โทรค่ะ
0: 061ค่ะ
1: ค่ะ
0: 352
1: ค่ะ
0: 4861ค่ะ
1: เบอร์โทรน้องปาล์มนะคะ0613524861นะคะท่านผู้ฟังใครที่อยากถ้าอยู่ชวางอยู่อะไรนะนาเขียงเหรอตรงนั้นก็เรียกอะไร
0: ใช่ค่ะนาเขียง
1: อยู่ระแวกนั้นอยู่พี่ปูนนะคะมีปัญหาต้นโทรมผลผลิตไม่ดียอดมาลูกร่วงนะก็โทรปรึกษาน้องปาล์มหรือเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนได้ไหมคะถ้ามีโอกาสได้เนา
0: ะ
1: นะให้เห็นนะแล้วก็ลองไปดูนะคะต้นที่เขาเปื่อยเข้าเน่าแล้วมอดเกาะเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับคำแนะนำไปทำน้องจุ้มทำนะคะแล้วเดี๋ยวสักใบสุดท้ายก่อนจะทำดอกเดี๋ยวช่วยทักไลน์มาแล้วก็แชร์โลเคชั่นในสวนมาให้พี่เกียร์เดี๋ยวพี่เกียร์จะไปเยี่ยมที่สวนนะคะ
0: ได้ค่ะที่บอกสวนข้างๆเขามาดูหลายคนแล้ว
1: อ๋อเหรอแต่ละคนเป็นไงบ้าง
0: เขามาดูแล้วก็เขาบอกว่าให้สั่งแล้วก็แฟนบอกว่าให้สั่งไปสาขานครเลย
1: นะบริษัทอยู่นครศรีธรรมราช
0: ใช่ค่ะให้โทรไปสั่งเองเลยเรื่องโปรโมชั่นอะไรก็คุยกับเขาเองเลย
1: ค่ะถือว่าไม่ผิดหวังนะคะถ้าแล้วก็เราก็กล้าที่จะบอกต่อด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนเราใช้ดีอะค่ะแล้วก็เลยบอกเพื่อนถ้าเราไม่ดีเราไปบอกเพื่อนไม
1: ่
0: ได
1: ้นะขอบพระคุณน้องปาล์มขอบพระคุณน้องจุ้มมากมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอโทษด้วย
0: คุยไม่ค่อยถูก
1: เดี๋ยวย้อนกลับไปดูให้ก็คุยไม่ถูกเลยพอรู้ว่าออกอสมทค่ะท่านพังเคียร์ก็ขอโทษด้วยเนี่ยถึงได้บอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรกับน้องอยากจะเป็นเรื่องที่มันสดจริงๆจะได้รู้ว่าดีก็ไปต่อไม่ดีก็เราจะรับผิดชอบไงคะน้องปาล์ม
0: ใช่ค่ะไม่ชอบถ้าไม่ดีเราต้องบอกคนที่ผลิตนะคะเขาจะได้ผลิตของที่ดีๆมาให้เราใช้อะค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้รอบที่แล้วผลผลิตออกมานี่มีปัญหาไฟท็อปเทอร่ามีปัญหาเรื่องของราดำอะไรเยอะไหมคะเพี้ยแป้งราดำอะไรอย่างนี้มีเยอะไหม

0: นะครับ
1: ราดำไม่มีตอบโจทย์แล้วยาเชื้อราเราสุดยอดอยู่แล้วนะคะ
0: ราดำไม่มีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีสักลูกเลย
1: นะคะ
0: ราดำ
1: แสดงว่าเดี๋ยวรอบนี้พี่เกียรติต้องติดตามสวนน้องปาล์มน้องจุ้มไปจนถึงวันที่ตัดเก็บผลผลิตเลยนะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งเขินเลยพี่เกียรติขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้นี่แบบสดมากเจ้าของเจ้าตัวไม่รู้ว่าอ่ากำลังสัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุอยู่ท่านผู้ฟังนะคะเบอร์โทรน้องปาล์มนะคะย้ำกันอีกทีค่ะ061นะคะ3524861ค่ะ0613524861นะใครที่มีต้นทุเรียนทำสวนทุเรียนสวนปาล์มอยู่อะไรอยู่นะคะอยากจะถามน้องปาล์มนะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นแบบนี้จริงไหมที่พูดคุยกันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะก็ไปติดต่อสอบถามกับน้องปาล์มพี่จุ้มได้เลยนะคะแปลงของเขาอยู่ที่อำเภอฉวางนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะคะก็ถือว่าเกียร์ที่ทราบข่าวว่าผลผลิตเขาทวีคูณมากๆนะคะว่าจาก6ตันมาเป็น16ตันนี่ถือว่ามันเป็นการที่แบบโคตรเลยอ่ะโคตรพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะสำหรับสวนโสมแล้วสามารถทำผลผลิตมาได้แบบนี้และที่สำคัญสุดคือเป็นผลผลิตที่ขึ้น AB มากกว่าด้วยอะค่ะนี่คือเรื่องที่เราอยากให้พี่น้องที่ทำเกษตรอยู่ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจกับปุ๋ยแบล็คแคทกับคำว่าแพงเนี่ยคุณลองไปคำนวณก่อนนะคะว่าต่อถังทุกวันนี้คุณใช้ตัวยาอะไรบ้างอาหารอะไรบ้างแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้อยู่ทุกวันนี้มันตอบโจทย์อะไรให้กับเราบ้างกับการที่ลองเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแบล็คแคทที่ตัดความยุ่งยากไปแล้วนะคะให้เหลือแค่ปุ๋ยแบล็คแคทชนิดน้ำ1ขวดชนิดผง1ขวดและเพิ่มตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปอีก1ลิตรนะคะต่อถังฉีด 1,000 ลิตรแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ที่ทำสวนแล้วไม่ต้องอยู่กับเคมีในทุกรอบนะคะเหมือนน้องปาล์มจากคนที่เป็นภูมิแพ้ผื่นคันขึ้นผิวหนังผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะพอมาใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันแล้วมันสามารถทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นได้เกียร์ก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้ไปด้วยนะคะยังไงก็ใครที่สนใจในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทก็ไม่ต้องฟังแบบนานๆ นะคะตัดสินใจได้เลยนะแล้วคุณเอาไปลองใช้ 5-7 รอบในการฉีดพ่นถ้าส่วนคุณไม่ดีขึ้นนะคะคุณก็ติดต่อมาขอคืนเงินได้เลยและติดต่อที่เกียร์ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เกียร์นะคะ063-459-6939ย้ำอีกรอบค่ะ063-459-6939นะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมทางหน้าจอไลฟ์สดลืมตอบคำถามคุณกัญญากรนะคะคุณกัญญากรบอกว่าคุณเกียร์คะถ้าอาการใบไหม้ยาราแบล็คแคทวันควรใช้อัตราเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกวิธีการก่อนว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของใบไหม้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะตามมาด้วยเรียวไม้กวาดนะคะทีนี้ไอ้ใบไหม้เนี้ยค่ะมันไม่ได้สามารถไปรักษาได้ในใบไหม้นี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันจะไปทำก็คือ1มันจะทำรากใหม่ดึงยอดใหม่มานะคะแต่ต่อไปถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆในสวนคุณจะไม่เจอเรื่องของใบไหม้อีกเลยนะคะในอัตราการใช้วันนี้ถ้าที่สวนเป็นใบไหม้แล้วมีเชื้อราอื่นอยู่ด้วยนะคะเราแนะนำว่า3รอบแรกในการฉีดพ่นสำหรับยาเชื้อราแบล็คแคทวันถัง200ลิตรแนะนำให้ใส่400ซีซีค่ะทำ3รอบหลังจากนั้นก็ใส่ที่200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรได้เลยนะคะการฉีดพ่นในระยะที่คุณกำลังทำยอดทำใบอยู่นะคะคุณก็ฉีดทั้งลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินรอบทรงพุ่มให้ชุ่มค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่จะไปช่วยได้อย่างดีเลยน้องน้ำนะจากอำเภอชัยยาปากหมากนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันหลายวันเลยนะเรานะคะเป็นยังไงบ้างรายงานตัวมาแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณคุณพิเชษนะคะคุณหวานคำมั่นบอกว่าสบายดีนะคะสบายดีนะคะทุกคนคุณซีนิวคุณเกษมนะคะคุณสมยศแก้วเปงบอกฟังอยู่ครับนะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะป้าพึ่งด้วยหลายๆคนเลยนะคะขอบพระคุณคุณพี่วรรณโชคด้วยนะคะคุณปานิสราคุณยศดัดในนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ

น้องธันวาด้วยนะพี่ก็กำลังรอติดตามผลงานของสวนคุณพ่ออยู่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสามารถช่วยท่านได้ถ้าวันนี้ระบบรากคุณยังไม่เปื่อยไม่เน่าแบบ 100% นะคะเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราไปใช้ค่ะเราจะสามารถฟื้นต้นคุณได้ง่ายๆกว่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อัตราการใช้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าวันนี้เรามีปัญหาเชื้อโรคในดินในรากในต้นอยู่นะคะอัตราการใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเราต้องเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะจาก200 cc ต่อน้ํา200ลิตรก็เป็น400 cc ต่อน้ํา200ลิตรใช้แค่3รอบนะคะอัตรานี้ทุก7ถึง10วันครั้งถ้ามันหนักมากขอให้ฉีดทุก3ถึง5วันครั้ง3รอบนะเพื่อเป็นการหยุดโรคให้เร็วที่สุดแล้ววันนี้เราก็บอกแล้วว่าเรามีข่าวดีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนะคะในเรื่องน้ำท่วมขังต้นนะคะคุณก็ซื้อโปรโมชั่นยาเชื้อรา2ลิตรต่อน้ำ1ลิตรนะคะเอาไปใช้ได้เลยหมดเขตวันที่31ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เกียร์ก็มีโปรโมชั่นปุ๋ย6ลิตรแถมยาเชื้อราให้4ลิตรด้วยนะคะคุณก็เลือกเอาได้เลยนะคะสั่งซื้อจากตรงไหนก็ได้นะคะหรือเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ยBlack Catเพจหลักบริษัทก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเกียร์มีภารกิจต่อที่งานเวทีเทพบุตรเมืองนครนะคะไปเป็นคณะกรรมการก็จะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้เราพบกันที่เดิมเวลาเดิมนะคะตามหน้าปัดวิทยุนะเวลาบ่าย 2:00 นเสร็จๆจนถึง 4:00 นเย็นนะคะเดี๋ยวก็มีแปลงไหนมีเรื่องไหนมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะย้ำเบอร์โทรกันสักนิดนึงนะคะ0634596939ค่ะ0634596939นะคะก่อนจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก็ทิ้งท้ายไว้กับบทเพลงหนึ่งบทเพลงนะคะวันนี้ขอบคุณช่างเทคนิคทุกช่องทุกสถานีด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะน้องต้นข้าวน้องต้นกล้านะวันนี้จะตั้งเพลงเอาไว้ให้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: ลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
1: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์0775114888
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
6: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกการผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเคลมรินของรัสเซียระบุได้ว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้

0: รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงที่ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: ศาลเจ้าจี้กงของจื้อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
11: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี

0: ที่4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812 64
1: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453 41ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร0775410068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร0775413 71และทกส.ชุมพรโทร0775010051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก0775411139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิสซินจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณภัทรพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
2: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร
4: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าเราควรหันมาบริโภคศัตรูของมะเร็งเช่นกระเทียมเป็นศัตรูของมะเร็งกระเพาะอาหารผักขมเป็นศัตรูของมะเร็งปอดชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ8อาหารศัตรูของมะเร็งนี่จริงไหมครับ
2: ปัจจุบันมันยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดหรือชัดเจนขนาดนั้นการที่บอกว่าทานศัตรูตัวนี้ให้เยอะๆเลยแล้วก็จะต้านมะเร็งชนิดนี้ไม่เป็นมะเร็งชนิดนี้เลยเนี่ยคิดว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมที่จะแชร
1: ์สำหรับ8อาหารที่เขาแชร์ว่าเป็นศัตรูของมะเร็งข้อแรกศัตรูของมะเร็งกระเพาะอาหารคือกระเทียม
2: ถามว่ามีรีพอร์ตไหมในแง่ของกระเทียมช่วยเรื่องของการทำงานของกระเพาะอาหารมีแต่มันเป็นการช่วยการทำงานของกระเพาะอาหารมันไม่ได้แปลว่ากินกระเทียมแล้วจะไปทำให้ก้อนมะเร็งกระเพาะอาหารยุบลงอันนี้ไม่ใช่
1: ข้อ2ศัตรูของมะเร็งตับคือเห็ด
2: จริงๆยังไม่สามารถฟันธงแบบนั้นได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ชัดอย่างนั้นนะคะว่าบริโภคเห็ดเป็นประจำแล้วมะเร็งตับจะเสี่ยงน้อยลงก้อนมะเร็งจะยุบอันนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนเพียงแต่ในเห็ดอาจจะมีใยอาหารสูงก็อาจจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้รับสารพิษอะไรมาที่ผ่านตับก็จะถูกกำจัดออกได้ง่ายขึ้นรวมถึงในเห็ดอาจจะมีสารสำคัญบางอย่างรวมถึงพวกเบต้ากลูแคนที่อาจจะช่วยยับยั้งมะเร็งบางชนิดได้แต่ว่างานวิจัยมันก็ยังเป็นในระดับเซลล์ยังไม่ได้มีงานวิจัยในมนุษย
1: ์ข้อ3ศัตรูของมะเร็งตับอ่อนคือบรอกโคลี
2: มะเร็งตับอ่อนจัดอยู่ในกลุ่มที่รักษายากที่สุดอันนึงข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารไหนที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับอ่อนเนี่ยอันนี้ยังน้อยแต่ก็มีข้อมูลว่าโอเคการบริโภคผักเป็นประจำเพราะผักตระกูลกะหล่ำอันนี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตับอ่อนได้ซึ่งบรอกโคลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักตระกูลกะหล่ำชนิดนึงแต่ว่าข้อมูลที่แนะนำว่าวันนึงต้องทานผักตระกูลกะหล่ำเท่าไหร่ในแง่ของการได้ผลในการป้องกันมะเร็งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากมะเร็งลำไส้กับมะเร็งเต้านมซึ่งข้อมูลก็บอกว่าวันนึงต้องทานให้ได้ประมาณ 3-5 ทัพพีลดความเสี่ยงกับมะเร็งแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนแล้วกินบรอกโคลีเป็นประจำก้อนมะเร็งตับอ่อนจะยุบลงอันนี้ยังไม่มีงานวิจัยแบบนั้น
1: ข้อ4ศัตรูของมะเร็งปอดคือผักขม
2: เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่ข้อมูลว่าอาหารตัวไหนจะช่วยลดความเสี่ยงกับมะเร็งเนี่ยยังค่อนข้างน้อยมากเรารู้แค่ว่าสูบบุหรี่เป็นประจำอันนี้เพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งปอดรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงเป็นประจำอันนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งปอดแต่ว่าอาหารไหนที่จะช่วยลดความเสี่ยงกับมะเร็งปอดเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลยังไม่มีงานวิจัยที่จะชี้ชัดตรงนั้นออกมาแล้วก็รวมถึงว่าอาหารไหนที่จะช่วยให้คนไข้มะเร็งปอดทานแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยืนยาวขึ้นหรือว่าลดโอกาสกลับเป็นซ้ำอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลของมะเร็งปอด
1: ข้อ5ศัตรูของมะเร็งลำไส้คือหนอม

0: ไม้น้ำ
1: สำหรับหน่อไม้น้ำเท่าที่ได้สืบค้นข้อมูลดูโดยมากจะเป็นการทดลองในระดับเซลล์แล้วก็เป็นเรื่องของเป็นสารสกัดจากใบหน่อไม้ไม่ใช่ตัวหน่อไม้ที่เราทานต้องรอให้มีงานวิจัยมากขึ้น
0: ข้อ6ศัตรูของมะเร็งเต้านมคือสาหร่ายทะเล
1: สาหร่ายทะเลกับมะเร็งเต้านมข้อมูลยังไม่ค่อยมีนะคะ
0: ข้อ7ศัตรูของมะเร็งผิวหนังคือหน่อไม้ฝรั่ง
1: สำหรับการกินพวกกลุ่มแอสพารากัสลดความเสี่ยงกับมะเร็งผิวหนังอันนี้อาจจะมีงานวิจัยบ้างแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปแบบนั้นนะคะว่าการรับประทานหน่อไม้ฝรั่งเป็นประจำจะลดความเสี่ยงกับมะเร็งผิวหนังหรือจะไปช่วยอาการของมะเร็งผิวหนังดีขึ้นอันนี้ยังไม่มีค่ะ
0: และข้อ8ศัตรูของมะเร็งปากมดลูกคือถั่วเหลือง
1: สำหรับถั่วเหลืองมีข้อถกเถียงเยอะที่สุดบางงานวิจัยก็บอกว่าถั่วเหลืองเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งบางงานวิจัยก็บอกว่าถั่วเหลืองถ้ารับประทานมากๆอาจจะกลายเป็นไปเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์สตรีนะคะเนื่องจากว่าในถั่วเหลืองอาจจะมีกลุ่มของไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถ้าแนะนำนะคะนี้ให้เดินเป็นทางสายกลางมากกว่ารับประทานได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบโอ้ต้องแบบเป็นประจำคิดว่าจะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกแบบนั้นค่ะ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์แนะนำ8อาหารศัตรูของมะเร็งนี่เป็นยังไงครับ
1: ข้อความเนี่ยมันดูง่ายมันเข้าใจง่ายแต่มันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่ควรจะแชร์จริงๆอยากจะแนะนำให้เป็นการบริโภคอาหารให้สมดุลมากกว่าก็คือมีการบริโภคเนื้อสัตว์แต่น้อยแล้วก็มีการบริโภคผักผลไม้ให้เพียงพออันนี้จะเหมาะสมกว่า
0: การบริโภคอย่างสมดุลด้วยความเข้าใจทำช่วยลดความเสี่ยงภัยและแก้ไขส่วนที่จำเป็นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์รู้เท่าทันป้องกันภัยอย่าให้ใครมาหลอกลวงเรา
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์เทคนิคขับรถให้ไม่หลับในโดยเปิดกระจกระบายอากาศเพราะว่าถ้าออกซิเจนในห้องโดยสารเหลือน้อยลงก็จะทำให้ง่วงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ในชั่วก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค
2: ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์เทคนิคการขับรถให้ไม่หลับในที่เข้าใช้กันนี้จริงหรือไม่เราไปตรวจสอบกันครับ
3: สำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นจริงและไม่จริงด้วยนะครับ
2: เขาบอกว่าเมื่อขับรถไปนานๆในรถจะเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3: รถยุคใหม่10ปีหลังมานี้เกิดได้ยากมากครับตัวสาเหตุต้นเหตุอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าของเราเองมากกว่าตัวรถนะครับถ้าถอยกลับไปในยุคเก่ามากๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบครับแบบแรกคือออกแบบตัวรถในแบบที่ไม่ให้มีการปิดซีนอากาศจากภายนอกแบบ 100% ยอมให้อากาศ 15-20% ผ่านเข้ามาภายในห้องโดยสารได้ทางช่องทางรับอากาศทางช่องทางอื่นๆนะครับสำหรับตัวรถส่วนแบบที่2เนี่ยรถยุโรปยุคเก่า20กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็มีไส้กรองอากาศอยู่ตัวรถจะถูกออกแบบมาให้มีตัวแผ่นแฟบหรือว่าช่องทางเปิดปิดการรับอากาศจากภายนอกผ่านตัวชุดระบบควบคุมอากาศหรือชุดระบบปรับอากาศระบบแอร์นะครับก็จะมีการเปิดปิดรับอากาศอยู่ภายนอกตลอดเวลาซึ่งรถญี่ปุ่นยุคก่อนหน้านั้น 20-30 ปีก็มีนะครับแต่ว่าเรามักไปดัดแปลงเขาครับโดยการปิดซีนเพื่อไม่ให้เหม็นเพราะว่ารถญี่ปุ่นยุคเก่าที่เก่ามากๆเนี่ยบางครั้งคุณภาพหรือว่าการออกแบบตำแหน่งการกรองอากาศหรือไส้กรองอากาศเนี่ยของรถยุคเก่ามากๆยังไม่ค่อยดีแต่รถยุคใหม่ปัจจุบันมานี้10กว่าปีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีชุดไส้กรองอากาศหมด

ยิ่งในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีหลังมานี้บอกว่าเป็นกรองอากาศละเอียดระดับ PM 2.5 ซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยจะมีระบบที่เปิดรับอากาศภายนอกผ่านไส้กรองฝุ่นกรองอนุภาคต่างๆแล้วก็ลดกลิ่นของตัวแก๊ส

0: ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีระบบในการเปิดปิดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้องโดยสารเพื่อหมุนเวียนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถยุคใหม่โอกาสที่มันจะเกิดการสะสมภายในจนกระทั่งเรารู้สึกได้รับออกซิเจนน้อยลงจนเกิดการง่วงเลยเนี่ยก็จะน้อยลงครับเกิดได้ยากมากนะครับน่าจะเกิดจากการเหนื่อยล้าในการขับขี่มากกว่า
1: แล้วอย่างนี้หากขับรถทางไกลเราควรทำอย่างไรครับ
0: วิธีการที่ดีที่สุดคือการหาที่จอดที่ปลอดภัยหยุดพักแล้วก็ลงไปยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอริยบทดื่มน้ำดื่มเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถทำได้เนี่ยการดื่มน้ำคือการเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายการแง้มกระจกให้อากาศภายนอกเข้ามาก็จะเป็นลมอากาศจากภายนอกที่มีออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นหายใจให้ลึกครับแล้วก็สูดหายใจให้ยาวมากขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการรีเฟรชร่างกายในขณะที่เราขับขี่อยู่ในสภาพเส้นทางที่ไม่สามารถจอดหยุดลงไปพักได้อย่างปลอดภัยก็จะทำให้เรากลับมามีความสดชื่นในการควบคุมตัวรถเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
1: แล้วสรุปว่าเทคนิคการขับรถให้ไม่หลับในที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: โดยรวมคลิปนี้ถ้านั่งกันเยอะๆมากๆหลายๆคนแล้วรถเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเกิดสถานการณ์นั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารถยุคใหม่ผมว่าไม่จริงแล้วครับสำหรับตัวข้อมูลคลิปนี้ต้นเหตุน่าจะมาจากตัวบุคคลความเหนื่อยล้ามากกว่าครับ
1: การพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนการเดินทางและตรวจสอบสภาพรถอยู่เสมอจะช่วยให้การขับขี่ของท่านปลอดภัยนะครับ
2: คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์ภาพและคำเตือนว่างดจอก่อน2ขวบพร้อมแสดงภาพเปรียบเทียบสมองเด็กเด็กที่อ่านหนังสือใยประสาทเรียงเป็นระเบียบเด็กที่ดูจอใยประสาทกระจัดกระจายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับภาพและคำเตือนที่แชร์ให้งดจอก่อน2ขวบนี่จริงเหรอครับ
2: เป็นภาพสมองจริงครับเพียงแต่ว่าในการศึกษาเนี่ยทำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเด็กอายุ 3-5 ปีโดยภาพสีแดงนะครับก็คือดูใยสมองของเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีการอ่านหนังสือกับเด็กแล้วก็พบว่ามีการเรียงตัวของใยประสาทค่อนข้างมีความสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยในเรื่องของภาษาแล้วก็ด้านการอ่านในขณะที่ภาพสมองด้านล่างศึกษาในเด็กวัยเดียวกันนะครับในเด็กที่มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อหน้าจอเป็นปริมาณมากแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมจะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับการจัดเรียงตัวของใยประสาทที่เกี่ยวกับด้านภาษาด้านการอ่านแล้วก็การควบคุมทางด้านความคิดลดลงแล้วก็มีการจัดเรียงตัวแบบไม่เป็นระเบียบ
1: ภาพสมองที่แชร์กันเป็นของเด็ก2ขวบเหรอครับ
2: จริงๆแล้วมันเป็นภาพของเด็กอายุ 3-5 ปีการทำการศึกษาวิจัยที่เราจะเอาเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีมาทำภาพสแกนสมองเหล่านี้ค่อนข้างยากแต่ว่าจากข้อมูลที่มีการแชร์แล้วอยากให้มาใช้ในเด็กน้อยกว่า2ปีลงมาก็สามารถจะนำมาประยุกต์พอใช้ได้นะครับ
1: สมองเด็กที่อ่านหนังสือใยประสาทเรียงเป็นระเบียบแล้วมันดียังไงครับ
2: ก็แน่นอนว่าถ้าการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบเวลาเขาเนี่ยได้เรียนรู้ในชั้นสูงขึ้นเขาก็สามารถได้รับข้อมูลต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงมันก็สามารถส่งผ่านสัญญาณต่างๆแล้วก็ประมวลผลต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า
1: ส่วนสมองเด็กดูจอใยประสาทไม่เป็นระเบียบจะส่งผลยังไงครับ
2: ในขณะที่ไม่เป็นระเบียบก็จะทำให้เวลาผ่านการเรียนรู้เข้ามายกตัวอย่างเช่นคำศัพท์บางคำที่คุณครูสอนหรือการอ่านหนังสือบางคำที่เขายังไม่เคยได้ยินเลยพอเขาฟังเนื่องด้วยสมองมันไม่เป็นระเบียบก็เลยทำให้เขาไม่สามารถจะเชื่อมโยงเข้ามาได้เขาอาจจะต้องคิดวิเคราะห์อยู่นานว่าคำนี้คืออะไรเป็นต้น
1: อาจารย์จึงย้ำว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแล6ปีแรกของเด็กให้ดี
2: ในช่วงปฐมวัยหรือประมาณ6ปีแรกของชีวิตสมองของเด็กมีความสำคัญมากที่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเลยนะครับดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นการอ่านหนังสือนิทานการเล่นการร้องเพลงจะเป็นการช่วยทำให้เซลล์ประสาทแล้วก็โครงสร้างสมองมีการจัดเรียงตัวอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะเป็นรากฐานสำหรับการเรียนรู้ในขั้นต่อๆไป
1: แล้วพ่อแม่ควรพาเด็กไปสแกนสมองแบบนี้ไหมครับ
2: จริงๆณปัจจุบันต้องเรียนว่ายังไม่มีที่เอาไปทำแบบนี้การสแกนสมองเหล่านี้มันเป็นแค่งานวิจัยเท่านั้นในปัจจุบันถ้าเป็นในเด็กปกติหรือว่าเด็กที่สงสัยพัฒนาการผิดปกติจริงๆก็คือแค่มาพบกุมารแพทย์หรือหมอเด็กก็จะช่วยให้การประเมินแล้วก็วินิจฉัยเด็กได้แล้วก็ให้คำแนะนำ
1: แล้วเด็กหลายคนที่ดูจอมาอยู่แล้วจะพอมีทางแก้ไขยังไงได้บ้างไหมครับ
2: ในเบื้องต้นอันที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่คือตระหนักว่าสิ่งที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยมีผลต่อสมองของลูกจริงอันที่สองกลับมาดูที่ลูกเลยครับว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ตรงจุดไหนคุณหมอเด็กช่วยบอกได้ว่าพัฒนาการหรือพฤติกรรมของลูกรวมไปถึงอารมณ์เหมาะสมตามวัยหรือเปล่าจริงๆทุกอย่างไม่มีคำว่าสายหลายครั้งลูก 2-3 ขวบดูจอเยอะลูกอาจจะมีปัญหาทางด้านพัฒนาการที่ผิดปกติมันสามารถจะค่อยๆกลับคืนหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้เพียงแค่ผู้ปกครองตระหนักเราเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยที่จะปิดจอแล้วเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเด็กเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยส่งเสริมในแง่พัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามปกติครับ
1: ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเป็นยังไงล่ะครับ
2: ก็คือดูเลยว่าปฏิสัมพันธ์นั้นเนี่ยพ่อแ

0: กับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูกับเด็กมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำเช่นเวลาเราอ่านหนังสือกับเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านแบบว่ามีความเครียดกดดันเด็กบางคนสมมติว่าเขาพัฒนาการช้ามากบางทีแค่ผู้ปกครองเข้าไปเล่นปูไต่กับเด็กเล่นจ้าเอเล่นตบมือชวนร้องเพลงทำท่าประกอบเด็กก็รู้สึกสนุกไปด้วยอยากจะเล่นกับเราเขาจะพูดโต้ตอบกับเราเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก
1: แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าให้เด็กงดดูจอก่อน2ขวบนี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ก็คือจริงในแง่ว่าการอ่านหนังสือกับเด็กมีผลต่อการจัดเรียงตัวของใยประสาทแน่นอนแล้วก็การใช้จอก็อาจจะทำให้ใยประสาทเรียงตัวกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถแชร์ต่อได้แล้วก็ผู้ปกครองควรจะต้องเริ่มเห็นความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในเชิงบวกครับ
1: ความรู้และข้อเท็จจริงทำให้เราเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วตรวจสอบสักนิดหากคิดจะแชร์ค่ะ
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองหมอเอกโพสต์แจงเม็ดเงิน 10,000 ล้านเปรียบเทียบขนาดของเงินทำอะไรที่จับต้องได้เพื่อสุขภาพของทุกคนมีประโยชน์มากกว่าหว่านเงินไปกับการจัดอบรมประชุมจัดอีเวนต์สื่อโฆษณาหรือทำแคมเปญนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รพ.ส.ต.ได้ปีละ 13,000 แห่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หว่านเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมศวองครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกรกิติธเนศวรสสนครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมศว.องครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามันคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบลาสเมืองกูรีติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

0: ากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
6: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453411ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
7: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คบจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
8: เออทำไมช่วงนี้มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไล่ตาจังนั่งก้มหน้าทั้งวันเลย
9: ก็มัวแต่เล่นจอไม่ยอมลุกขึ้นไปได้เลยวางมือถือเลยออกไปขยับร่างกายดีวะ
8: ไปไหนล่ะวะขี้ขานออกแต่เล่นจัง
9: ไปเล่นกีฬาเลยเตะบอลตีแบดหรือไปวิ่งร้อยๆรับลมในสวนกีฬาอะไรก็ได้ให้เลือดลุ่มเดินสะดวกสดชื่นแน่นอน
8: เออฟังเข้าตาไปลองสักทีวะ
9: นั่นแหละขยับวันอาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนหมอกับร่างกายเปลี่ยนวันเปื่อยๆให้เป็นวันร้อยๆด้วยกันสุขภาพดีไม่มีคล้ายถ้าอยากได้ต้องลุกขึ้นมาเล่นกีฬากันนะครับ
10: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา MCOT Radio Network อส.มท.ชุมพร
2: MCOT Radio Network อส.มท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network

0: ไปติดตามกันนะในช่วงนี้นานาสารพันสาระค่ะ
1: สารพันสาระ
0: เอาละค่ะสำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของผลไม้นะคะแน่นอนค่ะผลไม้ก็บางคนบอกว่ากินผลไม้แล้วไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วผลไม้ก็แฝงไปด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะ7ผลไม้ที่เขาบอกว่าน้ำตาลน้อยนะคะกินได้ทุกวันสำหรับคนที่รักสุขภาพสายลดน้ำหนักแต่บางกลุ่มก็ควรจะเลี่ยงนะคะบางคนบอกว่าผลไม้เนี่ยเป็นเมนูสุขภาพนะคะกินได้ทุกวันไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้น้ำตาลน้อยนะคะซึ่งก็จะมีผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับบางคนบางกลุ่มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคุณผู้ฟังมาดูรายชื่อผลไม้อะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำมากอุดมไปด้วยไขมันดีค่ะบำรุงหัวใจผิวพรรณนะคะแต่ไม่เหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักแบบเคร่งครัดเพราะว่าให้พลังงานสูงนะคะผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดบางประเภทก็ไม่ควรจะกินเยอะนะคะสตรอเบอรี่ค่ะผลไม้เปรี้ยวหวานที่มีน้ำตาลต่ำวิตามินซีสูงนะคะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้ผิวพรรณสดใสแต่ก็ไม่เหมาะกับคนที่แพ้ง่ายนะคะหรือผู้ที่มีปัญหากรดไหลย้อนเพราะว่าอาจจะกระตุ้นอาการได้บลูเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะว่ามีน้ำตาลไม่มากนะคะเหมาะกับการกินเป็นของว่างเพื่อสุขภาพแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดนะคะเนื่องจากวิตามินเคอาจมีผลต่อยาค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงค่ะมีไฟเบอร์สูงช่วยอิ่มนานเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนักนะคะแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนเพราะอาจทำให้ท้องอืดได้นะคะกีวีค่ะผลไม้ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมีน้ำตาลต่ำนะคะเหมาะกับการกินตอนเช้าแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กีวีหรือผู้ที่มีปัญหากระเพาะอาหารนะคะเนื่องจากมีกรดค่อนข้างสูงค่ะฝรั่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำมากอีกชนิดนึงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยให้อิ่มนานเหมาะกับสายลดน้ำหนักแต่ก็ไม่เหมาะค่ะกับคนที่มีอาการท้องผูกหนักนะคะหรือมีปัญหาลำไส้เพราะอาจจะทำให้แน่นท้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงแตงโมค่ะรสหวานนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีน้ำตาลต่อ100กรัมไม่สูงมากแต่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะคะก็ทำให้สดชื่นแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลสูงค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วนะคะดังนั้นผลไม้นะคะไม่ได้แปลว่ากินได้กับทุกคนนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นต้องเลือกด้วยค่ะเพราะว่าผลไม้ที่บอกมาถึงแม้ว่าจะมีน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็ยังมีข้อจำกัดสำหรับบางกลุ่มบางคนนะคะการเลือกกินผลไม้ก็ควรจะพิจารณาจากสภาพร่างกายโรคประจำตัวแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะกินอย่างพอดีแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะคือกุญแจสำคัญค่ะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับประโยชน์จากผลไม้อย่างเต็มที่ไม่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะคะก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวข้อมูลตรงนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่การเลือกกินของดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ
1: นานาสารพันสาระ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆ

0: และสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
2: สสส.
1: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
3: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่Mcot Radio Network

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพมาฝากมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งสินค้าแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมีพัสดุมาส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของคุณนะครับโดยเฉพาะประเภทเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามรับและห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดให้ปฏิเสธการรับพัสดุกับพนักงานขนส่งทันทีนะครับวิธีรับมือเมื่อเจอกับมิจฉาชีพส่งพัสดุมาให้เนี่ยนะครับข้อแรกก็คือหากยังไม่ได้จ่ายเงินหรือรับของนะครับให้ปฏิเสธทันทีแจ้งพนักงานขนส่งว่าไม่ได้สั่งสินค้านี้และห้ามเซ็นรับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับควรถ่าย

0: รูปป้ายชื่อหน้ากล่องพัสดุโดยเฉพาะชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์และเลขพัสดุเอาไว้ก่อนที่พนักงานจะนำพัสดุกลับไปนะครับข้อ2ก็คือหากเผลอรับและจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับให้ติดต่อแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือก็ไปแจ้งที่โรงพักได้เลยนะครับโดยเตรียมหลักฐานเช่นรูปถ่ายกล่องพัสดุและสลิปการโอนเงินใบเสร็จการชำระเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ระงับการโอนเงินนะครับหากจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเนี่ยนะครับรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีปลายทางหรือโทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับเพื่อทำการอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทันทีนะครับข้อ3วิธีสังเกตพัสดุปลอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คความจำตัวเองก่อนนะครับตรวจสอบกับคนในครอบครัวหรือคนในบ้านว่ามีใครเคยสั่งสินค้าชิ้นนี้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบใบปะหน้ามิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อผู้ส่งและเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ชัดเจนหรือร้านค้าที่ดูไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับฉะนั้นก็จงมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้สั่งของและมีของมาหาคุณเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเรื่องดีๆที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cod Radio Network

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ย
1: ครับ
0: โดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข้า
1: ครับ
0: เราจะคิดอย่างไร
1: ครับ
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไป
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.
1: ครับ
0: มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียว
1: ครับ
0: เพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ย
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี้ยสมมติว่าเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ยก
1: ็
0: คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ตอน1ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทางซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
1: ้
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอาเราพอมองมันเป็นผู้บริหารและเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็น Clearing House ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใคร

0: ขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
1: ่
0: ก็ใช้กันอยู่แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้แลมบิดซึ่งเป็นการ์ดของเขาเองซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แลมบิดเนี่ยเปลี่ยนจากแลมบิดมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่หนึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้ทันวันที่หนึ่งให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลักที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได้
1: ครับเดือนมกราคม70
0: ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนําในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สําคัญมั้ยครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหักรายจ่ายประจําเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีการลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันหนึ่งเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตรงนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมก.เรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกมขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สแล้วมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกรมาประชุมและหารือกันว่า
1: ครับ
0: เราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกรและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุด
1: ครับ
0: โดย

0: เฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามา1คัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่างๆ
1: เ
0: ราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอาในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากำลังหาเรื่องแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเราลดระบบรถเมล์นะครับ บนถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของปี2570เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ยเราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบ
0: บรางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือ ถ้าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
1: ครับ
0: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
1: เ
0: ราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
1: ้
0: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟ
1: ครับ
0: จากจีนตอนใต้เข้าม
1: าจ่ออยู่หนองคายแล้ว
0: อยู่เวียงจันทร์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
1: ครับ
0: เด่นชัยอีกสองในสองเส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี70

0: 2หรือ73เสร็จแต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเ
1: บ
0: ซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
1: ้
0: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเ
1: บ
0: ซาเพื่อ
1: ว
0: ั
1: ตเวิร์ด
0: ไปทางวัตเวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้งานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้นแต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกับหัวกับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โอ
0: ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาและก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบ

0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้สำหรับท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
1: ร
0: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวขสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของขสมกนะฮะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าขสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
1: 100% เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมฮะเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขว
1: บ
0: ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี้ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษมั้ยฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครคอรหาในส่วนนี้กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสําหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมาเนี่ยเสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: คร
0: ับ กรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายาม

0: ที่ไม่ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตักก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขอสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
1: จากน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมล์ที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกรเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร
1: ่
0: ก็คงที่เท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันเสมอให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเ
0: ร
1: ื่องสำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2000

0: 2569นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้เจอกัน6โมงครึ่งนะคะจะฟังคุยกับครม.อนุทินนะคะอาจารย์ค่ะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารายการค่ะช่วงท้ายๆนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายปีแล้วนะอาจารย์ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆจาก MCOT Radio นะคะก็คือวิทยุในเครืออสมทหลายกิจกรรมเลยวันนี้มีมาฝาก2กิจกรรมกิจกรรมของ 100.5 ก็มีแต่ขายเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเวียดนามใต้นะคะเดี๋ยวรอฟังปลายปีอีกทีนึงจะมีกิจกรรมที่จะต้องจองกันตั้งแต่ปลายปีแต่เราจะเดินทางในช่วงสงกรานต์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเป็นที่ไหนจะมาบอกกันนะคะมาดูกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนานะคะวันนี้ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยที่ลำพูนด้วยนอกจากนี้ยังจะไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะเดินเล่นถนนคนเดินนะคะแล้วก็กาล่าดินเนอร์ขันโตกธีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เลยจะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ ก็จะมีราคา Early Bird ด้วย 29,99 บาทนะคะจากราคาเต็ม 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้ใครที่จองทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนกเขาเรียกว่าสะเดาะนพเคราะห์ค่ะ12ราศีคุณผู้ฟังสามารถจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322นะคะ0814986322หรือว่าทักไปที่ LINE นะคะตัว @sign นะคะ METMET แล้วก็107นะคะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงค่ะอาจารย์กิจกรรมใครที่ชอบกีฬาตีกอล์ฟนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf2026นะคะมาลุ้นกันปีนี้ค่ะทีมสีแดงนำโดยป๋าแปะนะคะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยอาจพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องกอล์ฟนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142นะคะ092-531-5142แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ080-919-5365 080-919-5365นะคะหรือเข้าไปที่เพจ Facebook FM 99ค่ะก็มีให้เลือกหลายกิจกรรมเลยนะคะอาจารย์ทั้งไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปตีกอล์ฟจะซื้อทั้ง2กิจกรรมก็ได้เลยนะคะ
1: หาตังมาก็ต้องใช้
0: เนาะปลายปีพักผ่อนหาใครชอบกีฬาก็ไปแนวกีฬาใครชอบไปไหว้พระสายมูก็ไปเชียงใหม่ได้นะคะอาจารย์หรือซื้อ2กิจกรรมเลยก็ได้เพราะว่าคนละวันกันนะคะ
1: คร
0: ับ ของเรานี่เฉลยนิดนึงดีไหมอาจารย
1: ์เฉลย
0: เฉลยกิจกรรมไม่มีคำถามค่ะมีกิจกรรมแต่ยังไม่เปิดขายนะคะกำลังอยู่ในระหว่างที่กำลังเซตโปรแกรมอยู่นะคะต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีพาไปไหว้พระรับพรช่วงอาจจะไปก่อนตุ๊จีนหรือหลังตุ๊จีนนี่แหละค่ะนะคะก็ที่จีนแต่ยังไม่ได้บอกว่ามณฑลไหนยังไงกำลังเซตโปรแกรมให้พิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งเทศกาลค่ะอาจารย์เราจะไปเขาเรียกเทศกาลน้ำใช่ไหมสงกรานต์ที่12ปันนาใครเห็นภาพแล้วที่ลานน้ำพุนั่นแหละเราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะคะวันสงกรานต์เลย
1: ก็เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะครับ
0: คือจะไปอ้อมบอกแล้วว่าจะขอจองโรงแรมที่อยู่ตรงลานน้ำพุเลยอาจารย์ตรงนั้นเลยใครไม่ลงมาเล่นสาดน้ำก็อยู่บนโรงแรมดู1วันแต่วันอื่นเราก็ไป

0: ที่ยวที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันนะคะ
1: ขบวนแห่สวยนะครับขบวนแห่ของพี่น้องไทยลื้อสวยสดงดงามก็คือพี่น้องไทยลื้อเนี่ยสีเขาเรียกว่าสีเนี่ยคือสีรุ้งนะฮะทั้งเจ็ดเฉดสีเนี่ยครบถ้วน แล้วก็เล่นน้ำก็คือเล่นจริงๆไม่เปียกไม่กลับบ้านนะฮะแล้วก็จะเป็นสงกรานต์ที่สดชื่นนะครับแล้วก็พิธีก็จะใกล้เคียงกันกับที่หลวงพระบางใกล้เคียงกันกับที่เชียงใหม่ก็จะมีการแห่นะครับอีกพิธีหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: คือจะมีสาวงามนะครับก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่านางสงกรานต์
0: นางสงกรานต์ใช่ค่ะ
1: ก็แต่พี่น้องไทยลื้อเนี่ยเขาเรียกว่านางสังขารเหมือนกับที่ลาวเรียกนะฮะ
0: ค่ะถ้าเกิดไม่สวยก็เรียกนางบ่เจียมสังขารนะอาจารย
1: ์นางบ่นางไม่เจียมสังขารชอบตก
0: ว่าแต่นี่เป็นนางสังขารจริงๆสวยรับรองว่าสวย
1: ก็พิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสวยมากนะครับจะต้องไปตักเอาน้ำในรุ่งอรุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในเขาเรียกว่าวันสังขารขึ้นสังขารขึ้นก็คือวันสงกรานต์นั่นแหละก็คือวันปีใหม
0: ่ค่ะ
1: เหมือนภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือก็จะมีสังขารล่วงใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็วันเนาก็จากวันเนาถัดจากวันเนาก็จะเป็นนั่นแหละก็คือสังขารขึ้นพอสังขารขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นพญาวันวันมหาสงกรานต์นะฮะก็เพราะว่ารากเดียวกันนะฮะบอกได้เลยว่าข้าวเหนียวปิ้งปลาอร่อยนะเวลาจัดน้ำกัน
0: อาจารย์แล้วขบวนแห่เนี่ยก็จะผ่านตรงลานน้ำพุนั้นด้วยใช่ไหมคะตรงใจกลาง
1: นั้นคือศูนย์กลางนะครับทุก
0: ข
1: บวนก็คือถนนเส้นนั้นก็คือถนนเส้นเมนหลักของเชียงรุ่ง
0: แล้วมันมีโรงแรมใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: มีครับแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจีนนะฮะคือที่เชียงรุ่งเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนเนี่ยจากทั่วประเทศท
0: ุ
1: กคนน
0: ั่
1: นมาเลยฮะเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอยู่ที่เดียวเวลางานสงกรานต์ปีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาคือเวลาพี่น้องไทยลื้อเขาเรียกชื่อผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีคำว่าอีขึ้นต้นอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับอีหมายถึงผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอ้าย
0: อ้าย
1: กับอีนะฮะ
0: พี่น้องประมาณเหมือนทางภาษาเหนือนะอาจารย์
1: ใช่อีน้องคนงาม
0: อีน้องที่เชียงใหม่เรียกก็ไม่ได้หยาบคายนะเรียกอีน้อง
1: เป็นคำน่ารักนะฮะไม่ใช่แม่ค้าว่ากันในตลาด แต่ถ้าแม่ค้าว่ากันในตลาดอันนั้นหยาบแน่นอนนะ น่ารักฮะน่ารักแล้วก็ถ้าไปนั่งตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยเราจะฟังรู้เรื่องผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 80% แน่นอน
0: จริงๆคลิปนี้เนี่ยตัดสินใจมา2ปีแล้วนะอาจารย์ว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปดูช่วงเทศกาลเลยก็จะพยายามที่จะทําช่วงเทศกาลให้ได้แล้วก็แม่แน่นอนนะคนมันเยอะอ่ะอาจารย์อ้อมก็ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: ค่ะแต่เตรียมการเนิ่นๆไงเราอาจจะเปิดขายเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟัง
1: ที่พักจะมีที่พักที่มันก็คือที่กินอยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือคนจีนเขาก็คงไม่ได้แพลนยาวขนาดนั้นนะฮะก
0: ็
1: จะก่อนจะเดินทางเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นถ้าเราไม่อยากจะพลาดเราก็ก่อนเดินทางสัก2เดือนอะไรประมาณนั้นก็จะได้เปรียบคนอื่นแต่ว่าอย่านั่งรถไฟนะ
0: ไม่นั่งค่ะไม่มีคุยกันแล้วว่าจะไม่มีไม่น่าจะได้นั่งแหละ
1: ถ้าจะนั่งรถไฟก็นั่งเฉพาะที่อยู่ในจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่านั่งข้ามประเทศ
0: ค่ะ
1: โดยเด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาแค่เปลี่ยนขบวนเนี่ยไม่ใช่สิข้ามประเทศนะฮะข้ามประเทศ
0: เดี๋ยวกำลังให้อาจารย์เซตโปรแกรมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปดูแค่สงกรานต์ตรงนั้นเราจะไปดูที่ชนเผ่าด้วยนะอาจารย
1: ์เดี๋ยวพาไปหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: ไปหมู่

0: บ้านของพี่น้องไทยลื้อที่เป็นหม
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: บ้านที่เขาอยู่ชุมชนจริงๆ
1: อืม
0: ไม่ใช่หมู่บ้านที่เอามาเป็นศูนย์ส่งเสริมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ศูนย์สาธิตอันนี้เราจะไปเยี่ยมเยียนที่หมู่บ้านเขาจริง
1: อืม
0: ๆรับรองนะถ้าท่านไหนชอบน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะ
0: รู้จักไหมน้ำอมฤต
1: น้ำเมาเหรออาจารย์
0: น้ำอมฤตเขาจะมีวิธีการต่อไอ้จอกกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: สวยมากสวยมาก
1: อ๋
0: อย่า
1: อ
0: เพิ่งพูดเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น
1: อาจารย์ต้องเขียนโปรแกรมให้ทางเราให้เสร็จก่อนแต่จุดแลนด์มาร์กก็คือจุดนั้นเลยค่ะอาจารย์ที่เล่นสงกรานต์ตรงลานน้ำพุนั่นแหละนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ล่องเรือแม่น้ำโขงกินข้าวเย็นก็อร่อย
1: ค่ะ
0: ไอ้แสงสีก็เยอะอยู่ที่นู่นนะเขามีศูนย์ท่องเที่ยวเราเคยพาไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตรงนั้นมันจะหนวกหูแต่ถ้าเราไปทริปแบบสงกรานต์เนี่ยเราจะไปทริปแบบสัมผัสวัฒนธรรมจริง
1: ใช่ใช่ค่ะมันอาจจะคนเยอะวุ่นวายหน่อยเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ค่ะนั่นแหละก็คราวนี้รับบัสเดียวนะคะถ้าเป็นเทศกาล2 บัสเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะคุณผู้ฟัง1 บัสนะคะใครสนใจก็แจ้งชื่อมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าสงกรานต์นี่ก็ยังไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจะต้องมีภารกิจไปที่ไหนหรือเปล่าเนาะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้กำลังเซตเรื่องโปรแกรมกับอาจารย์แล้วก็เรื่องของที่พักต่างๆกับทางบริษัททัวร์อยู่นะคะและเดี๋ยวพาไปแน่นอนค่ะทำตัวให้ว่างนะคะสงกรานต
0: ์ไปแอล
1: ไปแอลนะคะ
0: ไปม่วนน้ำกัน
1: ค่ะ
0: ภาษาคำว่าอร่อยนะครับอร่อยในภาษาไทลื้อเขาเรียกว่าหวานคำว่าหวานแปลว่าอร่อยแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยดำเขาจะแจ๊บเพราะว่าพี่น้องไทยดำออกตัวสอโซไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นตัวจอจานนะครับแจ๊บ
1: แจ๊บ
0: แจ๊บหลายแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยลื้อนะฮะไทยลื้อเนี่ยก็คือหวานแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยใหญ่ก็จะมีเวลาเขาทักทายกันก็แต่มันก็คือสำเนียงใกล้กันนั่นแหละแต่ไทยใหญ่เขาทักทายก็จะไม่สูงไม่สูงก็คือยกหมายความว่าให้มีความสุขสวัสดีไม่สูงแต่ว่าแซ่บแบบเราๆนี่คือนัวนัวเนี่ยคือกลมกล่อมนะครับครบรสนะฮะตกลงเราจะไปเที่ยวเนี่ย
1: ไป12 ปันนาอาจารย์แล้วก็เวียดนามใต้ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะยังมีโทรมาอยู่เลยเต็มแล้วจริงๆค่ะรับไม่ได้แล้วนะคะเต็มทั้งคือเราต้องเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยต้องจองกันเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันนะอาจารย์มันผันผวนเหลือเกินขึ้นลงตามราคาน้ำมันตอนนี้ออกตั๋วไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าใครพลาดทริปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นปีว่ากันใหม่แล้วก็12 ปันนานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งชื่อกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะสงกรานต์นี้นะคะอาจารย์มีคุณใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณเต็มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยโพรารี่สวัสดีทั้ง2 ท่านจากขอนแก่นครับติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์มาตลอดชอบมากผมเป็นคนเดือนตุลา2502เป็นพี่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้ไหมหมายถึงอายุนะแต่ความรู้ความสามารถนี่บังอาจได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับยินดีเด้อแกอยากกินมกหัวรู้จักหัวไหมเป็น
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์ฮะไม่รู้จักหัวเลย
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่กลัวเดาผิด
0: หัวคือลูกออส
1: ลูกออสตัวเล็กๆกันเหรออาจารย
0: ์นั่นแหละ
1: โ
0: อ้หมกหัวในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาคนช่วงนี้ก็จะมีปลาซิว
1: ค่ะ
0: ปลาซิวเอามาหมกใส่ใบตองพูดแล้วก็หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนั่นแหละตกลงเราจะเบรกช่วงไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเข้าสู่ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี2 เรื่องเริ่มต้นของกัมพูชาค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณพันธนิตนะคะแล้วก็คุณเหน่งนะคะคุณศาสิมาคุณอิสระชนนะคะคุณบุญมีพี่บุญมีมาแล้วสบายดีพี่อ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังรายการประจำเด้อจากเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะอาจารย
3: ์
2: สวัสดีสบายดีจ้าพี่บุญมีนะคะ
3: ศรีสัตนาถเนี่ยมีตลาดนะตลาดมืด
2: ตลาดมืด
3: รู้จักไหม
2: ตลาดกลางคืนเหรอคะ
3: ไหนภาษาไหนมาเก็ตภาษาลาวเรียกตลาดมืด
2: บ้านเรานี่เป็นตลาดขายของเถื่อนนะตลาดมืดอาจารย
3: ์ก็นั่นแหละ
2: ได้เขาใช้ตรงตัว
3: ไปอยู่ใหม่ๆผมก็ตกใจนะกลัวตำรวจจับเลยสิบห้าทานส่งเรียนไปตลาดมืดไอ้เสื่อยผิดกฎหมายแน่นอน
2: คุณเทพพิชัยชาญจากอุดรค่ะแฟนคลับอาจารย์ตลอดมานะคะพี่อิสระชนบอกว่าว่าไปเที่ยวชอบๆแต่มีภาระเยอะเหลือเกินเวลาก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าเอาไว้มีโอกาสเนาะแล้วก็จัดเรื่อยๆนะคะค่ะอาจารย์ไปที่กัมพูชานะคะอาจารย์เอาล่าสุดนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเพนโบนาค่ะได้เรียกร้องให้ไทยกลับมาเจรจาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานร่วมกันในการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนพร้อมกับกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเลื่อนการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดฟังประโยคแรกๆเหมือนจะง้อเรานะอาจารย์แต่ประโยคหลังไม่ใช่ละตกลงจะมาไม้ไหนคะแบบนี
3: ้ก็ต้องพูดบ่อยๆนะเพราะว่าก็อย่างที่เราท่านทราบกันดีเพราะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในหลายๆเรื่องนะครับเศรษฐกิจก็แย่สู้ศึกสงครามกับไทย2รอบก็ถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็คงถล่มทลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็เขตชายแดนที่ตัวเองเคยลุกล้ำเข้ามาก็เราก็บีบออกไปจนสิ้นนะฮะก็เลยมันก็เลยกลายสภาพว่าสิ่งที่เขาเพี้ยงพ้ำก็ต้องใช้คำว่าฮุนเซนเพี้ยงพ้ำมากที่สุดเท่าที่เกิดตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นครั้งนี้ที่ฮุนเซนเนี่ยเพี้ยงพล้ำมากแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้คิดว่าจะแก้ได้มันก็แก้ไม่ได้มันก็เลยหมักหมมเรื่อยมานะฮะทั้งเรื่องแรงงานตอนนี้ต้องถือว่าคนตกงานเยอะมากคุณอ้อมตกงานเยอะมากแล้วก็ถ้าจริงๆก็ไม่อยากจะเผยแพร่คลิปพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็คือมันมีการฉกชิงวิ่งราวคือสมมติว่าคุณอ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายกระเป๋านะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาข้างหลังเนี่ยเขาฉกเขาดึงเลยนะดึงจนหัวทิ่มนะฮะไม่สนใจชีวิตคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็ตำรวจทั้งหลายก็เกียร์ว่างทุกวันนี้เกียร์ว่างก็เพราะว่าหนึ่งแหละไม่รู้จะตามจับใครเพราะว่าพวกขโมยพวกโจรพวกปล้นพวกจี้พวกลักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากมันก็เลยกลายสภาพว่าตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มนะครับมันก็เลยต้องพยายามที่จะผลักดันอะไรก็ได้เพื่อให้มันประสบผลสักอย่างหนึ่งวิธีการที่มันทำก็เหมือนเดิมนี่แหละฮะก็คือยั่วยุปลุกปั่นกวนอะไรนะกวนโอ้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะอยู่เรื่อยๆนี่แหละแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เขาเนาะแต่ว่าอีกทางนึงนะครับเราอย่าไปฟังเขามากเรานั่งฟังแต่ว่าไม่ต้องไป

0: ตอบโต้นะฮะเพราะว่าถ้าตอบโต้นั่นแหละมันก็ไปเข้าทางเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาต้องการให้เรานะฮะไปตอบโต้พอตอบโต้เสร็จปุ๊บมันก็จะยาวไปยาวแล้วมันก็จะเอาไปอ้างกับคนข้างในบ้านมันนะฮะในลักษณะแบบนั้นก็นั่นนะฮะก็วิธีการที่ฮุนเซนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็สื่อในประเทศเนี่ยก็ยังคงผูกขาดอยู่เช่นเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินโทษพรรคฝ่ายค้านไปหนึ่งคนที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนกับฮุนมาแน่ว่าผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าถูกศาลตัดสินนะครับไม่ใช่แค่เหม็นประมาทเฉยๆนะฮะไม่ใช่แค่คดีละหุโทษแต่พูดถึงว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับนะอยู่ๆก็ติดคุกนะฮะแล้วก็ศาลเนี่ยฮุนเซนสั่งได้หมดนะฮะนั่นแหละอย่างที่พูดมาให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละจับตอนเช้านะฮะฟ้องก่อนเที่ยงดำเนินคดีตอนบ่ายตัดสินตอนเย็นเข้าคุกเลยนะในวันเดียวนะฮะเป็นศาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกก็คือศาลของฮุนเซนนี่แหละนะฮะมันยิ่งกว่าศาลเตี้ยอีกนะครับก็นั่นแหละฮะมันถึงมันใช้วิธีการนี้มันถึงไม่มีใครนะครับที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็การคุมสื่อเนี่ยก็คุม 100% ที่เราเห็นวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากนอกประเทศทั้งสิ้นเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยนั่นแหละฮะมันก็ต้องพยายามทั้งขู่ทั้งอะไรสารพัดทั้งพ่อทั้งลูกตระกูลฮุนเนี่ยเดินทางกันจ้าละวันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าจะออกมาในเชิงของสังคมสงเคราะห์แล้วตอนนี้แต่ห่วงเวลานี้ในกัมพูชาเขามีงานบุญใหญ
1: ่
0: งานบุญใหญ่ก็คือถ้าเป็นพี่น้องทางอีสานใต้ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าแซนโดนตาแซนก็คือเส้นนี่แหละโดนก็คือยายตาก็คือตานี่แหละนะฮะก็คืองานศาสตร์เดือน10ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอีสานใต้เราเรียกว่าแซนโดนตาแต่ของเขมรเนี่ย เขาจะมีพิธีอยู่15วันนะครับเขาพยายามทำให้ต่างจากทางอีสานใต้เขาก็เลยเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนะฮะก็คืองานบุญใหญ่ที่อุทิศส่วนบุญเขาเรียกว่ามันจะมีวันที่เขาเรียกนรกเปิดนะครับวันที่นรกเปิดให้วิญญาณนะฮะของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปอันจะได้กลับมาเยี่ยมนะฮะวงตระกูลนั่นแหละเขาก็จะทำงานทำบุญที่บ้านนะครับมาจัดสำรับข้าวอาหารให้นะฮะก็ตอนนี้ฮุนเซนก็ถือว่าเป็นงานปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของเขมรนะฮุนเซนทำไปแล้วเมื่อวานศืนนะฮะก็คือเวลาเขานับวันเขาจะนับวันแรมนะแรม14ค่ำถ้าผมจำไม่ผิดแรม14ค่ำเดือน10ก็คือตุลานี่แหละจะต่างกับพี่น้องเผ่าไตนะฮะพี่น้องเผ่าไตเนี่ยจะมาก่อนเขา15วันที่เขาเรียกว่าบุญสลักนะฮะเขาเรียกบุญเขาจะเป็นขึ้นนะฮะขึ้น14ค่ำเดือน10นะฮะจะห่างกันอยู่15วันนะฮะก็ในห่วงเดือนเดียวกันนะก็นั่นแหละฮะมันก็มีวิธีความเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยแหละก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแต่ประเทศไทยเราจัดแค่3วันแต่เขมรอย่างใหญ่ก็เลยจัด15วันนะไปวัดบ้างไปทำบุญทำทานอะไรสารพัดนะฮะแต่ถ้าท่านไหนสนใจผมแชร์คลิปมาให้ดูใน Facebook เข้าไปดูได้ฮะใหญ่มากงานของฮุนเซนสีทองอร่ามงามเรืองรองแล้วก็เห็นบรรพบุรุษฮุนเซนหมด
1: ค่ะ
0: มีข่าวอะไรอีก
1: มีค่ะอาจารย์อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่หุ่นเซนเขาออกมาปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นข่าวลบล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีคนพูดว่าตอนนี้ กัมพูชาถังแตกแล้วนะคะแต่ฮุนเซนออกมายืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นรัฐบาลมีเงินสำรองอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีรายได้เข้ารัฐอย่างแข็งแกร่งอยู่ค่ะอาจารย์
0: ก็เชื่อฮุนเซนก็สอบตกนะคือตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณอ้อมนะฮะแล้วก็มันต้องพิมพ์เงินออกมาก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยสัดส่วนของเงินเรียวนะครับในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยสมมติว่าใช้คิดเป็นมูลค่าสมมติทุกๆ100คุณอ้อม75เอาไม่ใช่สิ85มันจะเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับ15%เท่านั้นที่เป็นเงินเรียวของเขมรแต่ทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดนะท่องเที่ยวก็ติดลบนะท่องเที่ยวหายไปเนี่ยจริงๆตัวเลขเขาพยายามจะตกแต่งบอกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหายไป85%นะครับเงินท่องเที่ยวเนี่ยหายสาบสูญไปเลยนครวัดนครธมนะฮะเสียมเรียบนะฮะถนนคนเดินไนท์บาร์ร่องไนท์บาซ่าอะไรต่างๆร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยคือเงียบสงัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายสนามบินเงียบนะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละครับก็คือคนเขากลัวนะฮะเพราะว่ากระแสของสแกมเมอร์นี่แหละมันทำให้คนต่างประเทศเนี่ยมองเข้าไปในกัมพูชามันกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเมื่อชายแดนฝั่งไทยปิดนะครับการค้าก็ไม่เดินนะครับสินค้าที่เคยส่งออกมาไทยก็ไม่มีนะฮะเงินที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็หายไป 100% นะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเมืองไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่เขมรแต่ผ่านไปที่อรัญนะครับอรัญญประเทศก็คือตรงคลองลึกเพื่อข้ามไปปอยเป็ดนะฮะมันประหยัดกว่าที่จะนั่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้พอสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศมันหายไปจากระบบการใช้จ่ายคัสโซพวกนี้มันหายไปมันก็เลยต้องพิมพ์เงินเดียวออกมาทดแทนนะครับเพราะว่าในมือของคนเขมรตอนนี้มันไม่มีเงินสกุลอื่นแล้วนะครับแต่ว่าการจ้างงานมันก็ต้องจ้างต่อสมัยก่อนก็คือเวลาเขาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันเสรีมากนะครับก็คือแล้วแต่ว่านายจ้างอยากจ่ายเป็นหยวนอยากจ่ายเป็นบาทอยากจ่ายเป็นดอลลาร์ได้หมดเลยแล้วก็ระบบธนาคารเนี่ยไม่บังคับนะครับว่าคุณอยากจะฝากเงินสกุลไหนเปิดให้ได้หมดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตอนนี้พอมันขาดสภาพคล่องขาดเงินตราต่างประเทศนะฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เงินเรียวออกมาแล้วเมื่อคุณพิมพ์ออกมาเนี่ยโดยที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงรองรับอันนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกงเต็กแบงนะครับก็มันแต่ถ้ามันใช้เฉพาะในกัมพูชาจริงๆเงินเดียวมันก็ใช้ได้เฉพาะในกัมพูชาอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้กันเฉพาะในกัมพูชามันก็ซื้อได้อยู่แล้วนะฮะถ้ามันมีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีอะไรออกมาตอบสนองแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเงินเดียวซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องเอาเงินตราต่างประเทศซื้อเท่านั้นนั่นแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าฮุนเซนจะประกาศยังไงก็อย่าไปเชื่อนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมีเงินforeign reserve อยู่หรือว่าเงินทุนสำรองต่างประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณอ้อมไอ้ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับมันเทียบได้กับการนำเข้าเพียงไม่ถึง4เดือนนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่มีการผลิตในบ้านคุณเองคุณก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไปคุณก็ต้องเอาเงินตราสำรองอันนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะชำระสินค้าต่างประเทศนะเจ๊งเร็วๆนี้แน่นอนเราจะไปเบรกก่อนไหม
1: ได้ค่ะเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง ทั่วไทยอาเซียน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะกลับเข้ามาคุยกันต่อในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์มาว่าข่าวกันต่อนะคะสำหรับทางพม่าค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับทางพม่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดนี้สหรัฐก็พลิกท่าทีส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงดิวตรงกับมินออนไลน์ค่ะเพื่อแลกผลประโยชน์เรื่องปราบสแกมเมอร์แล้วก็เข้าถึงแร่หายากหมายถึงแร่เอิร์ธหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนี
1: ้ก็ชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้นะครับมันมีคนอเมริกันถูกจับถูกทางการพม่าจับเพราะว่ามีข้อหาว่าเป็นสปายแต่อยู่ในคาบของนักธุรกิจนะครับก็คือเป็นประธานหอการค้าอเมริกานะครับที่ประจำอยู่ที่ยางกุ้งแล้วก็ปรากฏว่าส่งข่าวส่งอะไรสารพัดนะฮะเขาก็ติดตามมาก็ปรากฏว่านายคนนี้ถูกจับก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยต้องส่งนะฮะส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาเข้าพบมินออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าอเมริกาไม่อยากให้เป็นข่าวในเรื่องพวกนี้พอเจรจาไปเจรจามาเนี่ยมันก็คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือมันก็เลยเกิดกรณีข่าวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทางพม่าตกลงในประเทศนายคนนี้นะครับหลังจากที่ควบคุมตัวอยู่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะครับก็เนรเทศออกใน24 ชั่วโมงแล้วก็แบ็คลิสต์ห้ามเข้าพม่าอีกนะครับมันก็เลยมีดิวในเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ผนวกกับว่าตั้งแต่จีนได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายนะฮะในการปราบพวกสแกมเมอร์คุณอ้อมปราบทั้งในเขมรนะครับตามไปปราบที่ลาวแล้วก็ไปปราบที่เมียววดีนะครับชเวโกโกแล้วก็เคเคพาร์คแล้วก็ได้ตัวระดับหัวโจกไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือเจี๊ยเจียงนะเฉินจื้อหลิวหลนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเนี่ยมันก็ได้ทำให้จีนนะครับมีความมาตรการที่เขาปราบพวกนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ได้รับผลจากการถูกหลอกจากนอกประเทศเนี่ยลดลงอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะรวมไปถึงการใช้ AI ป้องกันเรื่องพวกนี้มันก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้สแกมเมอร์ที่มันยังลอยนวลอยู่นะครับในอยู่ที่ชเวโกโกไม่ได้อยู่ที่เคเคปาร์คไม่ได้มันก็ย้ายลึกเข้าไปในชายแดนลึกเข้าไปในเขตพม่าแต่ก็จะเป็นเขตยึดครองของกะเหรี่ยงคุณอ้อมแล้วกระเดี่ยงที่ให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกระเดี่ยงพวกเดิมก็คือกระเดี่ยงที่ไปเป็นพันธมิตรกับกองทัพพม่านะที่เวลาเราเห็นเวลาเขาบอกว่ากองกำลัง DKBA นะฮะก็คือกระเดี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีกองกำลังที่พิทักษ์ชายแดนเขาเรียกว่า BGF เนี่ยคุณอ้อมนั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มนี้แหละจำได้ไหมที่หลิวจงอี้เคยมาประเทศไทยแล้วขอให้ไทยช่วยตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะครับที่มันข้ามไปฝั่งเมียวดีก็ที่มีไอ้พันเอกซิตูเนี่ยนะฮะซิตูซึ่งเป็นกะเหรี่ยงนี่แหละทุกวันนี้มันก็ยังให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกหลังอยู่แต่เป้าหมายของการหลอกมันไม่ได้มุ่งไปที่จีนเช่นเดิมมันหมุนมันเปลี่ยนทิศไปที่อเมริกาและประเทศทางยุโรปมากขึ้นคุณอ้อมรวมไปถึงอาเซียนนะครับก็ตรงนี้นะฮะมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าถูกหลอกทุกวันแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ได้หลอกเหมือนหลอกให้รักหลอกให้หลงนะคุณอ้อมเวลาเขาหลอกไปที่อเมริกาส่วนใหญ่มันหลอกเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับคนอเมริกันเนี่ยชอบเล่นพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันแนบเนียนมากนะฮะแนบเนียนแล้วแยกไม่ออกว่ามันเป็นของเก๊หรือว่าของจริงนะฮะก็เสมือนถึงว่ามันทำงานอยู่ที่อเมริกานั่นแหละนะครับก็เยอะไม่เยอะก็ลองนึกดูว่าโดนัลด์ทรัมป์ยึดไปแล้วเนี่ย $15,000 ล้านนะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า$10,000 ล้านที่คนอเมริกาถูกหลอก ให้ลงทุนในรูปของไอ้พวกเหรียญเนี่ยนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีนี่แหละมันก็เลยทำให้อเมริกาเดือดร้อนพออเมริกาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปคุยกับใครล่ะเพราะว่าคุยกับกะเหรี่ยงโดยตรงไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นกะเหรี่ยงคริสคุยได้แต่เป็นกะเหรี่ยงพุทธเนี่ยคุยไม่ได้นะคนละฝ่ายกันมันก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องไปหามินออนไลน์ก็ส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละไปนะครับไปประสานงานแล้วก็ให้สถานทูตอเมริกาอะไรเนี่ยดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับก็แผ่วถางทางไปด้วยและอีกอันนึงก็คือแร่เอิร์ธมันเป็นสิ่งที่อเมริกาเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมที่พวกเขาใช้ในการผลิตแล้วก็เอาแร่เอิร์ธเนี่ยไปใช้นะฮะมากที่สุดทั้งในเรื่องของอาวุธสงครามในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้การสื่อสารอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งยานยนต์นะฮะโซล่าเซลล์เซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันต้องใช้แร่เอิร์ธแต่ทีนี้คนที่คุมแร่เอิร์ธในพม่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าคือจีนนะฮะพอจีนยิ่งคุมอยู่แล้วแล้วก็คุมไปมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าไปหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิสัมปทานในแร่เอิร์ธเพราะว่าจริงๆแล้วในพม่าเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับ

0: ถ้าผมดูไม่ผิดนะสถิติเมื่อปีที่แล้วที่เขายกกันขึ้นมาเนี่ยแร่เอิร์ธในพม่าเนี่ยอยู่ในอันดับ4ของโลก
1: ของ
0: นั
1: ท
0: ่
1: ่
0: น
1: าน
0: แหละ
1: ที่พม่าใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ดี๋ย
0: ่
1: วเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องแร่เอิร์ธในพม่าอีกนิดนึงค
0: อ
1: ่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ที่เรื่องสหรัฐกับพม่านะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้ก็คือแร่เอิร์ธในพม่านี่ถือเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ฮะปริมาณสำรองที่อยู่ใต้ดิน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้รัฐบาลพม่าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีแร่เอิร์ธมันจะอยู่ในรัฐกะชินรัชฉานนะครับแล้วก็ที่มาสำรวจกันที่จีนเจอแต่ว่าจีนไม่ค่อยจะบอกใครเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็อยู่น
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยอยากจะได้นะครับอยากจะมีการลงทุนนะครับก็คือขุดค้นไอ้พวกแร่เอิร์ธเนี่ยในพื้นที่อาจจะต่อเข้าไปในกะหลงกะเหรี่ยงอะไรก็ว่าไปหรือรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องเปิดช่องทางนะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้แล้วก็อาจจะหาคำอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเหตุผลนะครับในการเขาเรียกว่าบรรเทามาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อพม่านะครับถ้าคุณอ้อมสังเกตก็คือในห้วงเวลานี้เนี่ยอเมริกาก็ถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะแล้วรวมไปถึงไอ้เรื่องของการใช้กำลังอาวุธในศึกสงครามอะไรเพื่อนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะไปบอกว่าพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมันก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่าตัวเองไปถล่มในอิหร่านเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอาวุธไปเติมให้กับอิสราเอลถล่มปาเลสไตน์อีกนะครับหรือแม้กระทั่งเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ผลประโยชน์เป็นตัวนำแหละตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยสัญญาณตอนนี้ก็คือวันนี้มีข่าวมาเลเซียด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: คุณอ้อมอ่านข่าวมาเลเซียได้เลยครับ
1: มาเลเซียนี้ล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะบอกว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าพม่าเนี่ยจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มอาเซียนได้อีกครั้งนะคะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็พม่านี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหลังจากไม่ปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่อาเซียนร่างขึ้นมาภายหลังจากการรัฐประหารนะคะอาจารย์ค่ะ
0: การห้ามในที่นี้หมายถึงห้ามผู้นำทหารนะครับ
1: ค่ะห้ามมินออนไลน์ใช่ไหมคะ
0: ห้ามผู้นำที่เป็นทหาร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยพม่าก็เข้าร่วมตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เข้าร่วมนี้จะเป็นพลเรือนนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศซึ่งเป็นพลเรือนนะหรือว่าบางครั้งก็เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมประชุมทุกครั้งนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้นี่แหละฮะอเมริกาเนี่ยพอเห็นสัญญาณอันนี้นะครับอันวาอิบราฮิมก็ถือว่าเป็นคนที่ทันสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าผู้อพยพที่เข้าเมืองไปในมาเลเซียโดยผิดกฎหมายในแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นโรฮิงญานะครับแต่จริงๆก็คือโรฮิงญานั่นแหละนะฮะที่หนีมาจากทั้งจากรัฐยะไข่แล้วเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศแล้วก็ล่องเรือมานะฮะแล้วก็เดินเท้าจากประเทศไทยในภาคใต้นะฮะไปมาเลเซียมาเลเซียก็ดักเอานะครับดักเอาให้ทำงานส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมจำได้ตอนที่ไปมาเลเซียนะครับ คนที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บขยะกวาดถนนทำสวนทำอะไรทั้งหลายอ่ะคุณอ้อมนั่นแหละคือโรฮิงญาฮะแต่ทีนี้ทุกวันนี้มันเยอะนะครับมีหลายหมื่นคนนะฮะมาเลเซียก็รับไม่ไหวแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอันดาอิบราฮิมก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือบอกว่าสาเหตุที่ต้องเชิญมินออนไลน์ไปเยือนมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะฮะก็เลยหยิบยกเรื่องผู้อพยพเหล่านี้ก็คือโรฮิงญาโดยบอกว่ามินออนไลน์เนี่ยควรจะรับคนเหล่านี้กลับบ้านซึ่งมินออนไลน์ก็รับคำว่าเขาจะรับแล้วก็มันก็ทำให้เห็นเลยนะฮะก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมาเนี่ยก็มีเรือนะฮะที่นำคนโรฮิงญานี้กลับไปไว้ที่รัฐยะไข่นะครับ 1,500 กว่าคนก็มันก็เป็นสัญญาณบวกในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งชัดเจนมากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะฮะที่มองว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของอันวาอิบราฮิมของมินออนไลน์เลยแม้แต่กระแสเดียวนะฮะก็ตรงนี้แหละยกเว้นนะครับอาจจะมีอยู่บ้างก็คือองค์การที่เกี่ยวกับ Human Rights นะฮะออกมาเรียกร้องว่าถ้าจะส่งกลับหรือว่าจะรับกลับอะไรพวกนี้ควรที่จะมีความโปร่งใสให้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้มีนางหลายเขาอยากจะเข้าสู่ระบบให้ได้อยู่แล้วนะฮะมันก็ทำให้นั่นแหละฮะมันก็คือช่องทางหนึ่งนะที่จะทำให้พม่าที่ถูกโดดเดี่ยวโดยโดดเดี่ยวผู้นำนะไม่ได้โดดเดี่ยวประเทศนะครับการลงทุนการอะไรเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับยกเว้นในบางโครงการของในยุโรปบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่การลงทุนของต่างประเทศในพม่าเนี่ยก็ยังรักษาสถานะเดิมของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพียงแต่ว่าไปปลอมตัวอยู่ที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ก็แค่นั้นเองคุณอ้อมก็ต่อไปเนี่ยก็ลองดูนะฮะมินออนไลน์ไปที่ไหนแล้วในอาเซียนไทยลาวเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียก็คือประเทศที่5แล้วผมเชื่อได้เลยว่าประเทศถัดไปที่เขาจะต้องขยับแน่ๆก็คือฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นประธานของอาเซียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ประธานของอาเซียนก็พอเห็นมาเลเซียขยับฟิลิปปินส์ก็ต้องขยับเหมือนกันนะครับขยับก็คือว่าเอาฉันเป็นประธานนะฉันก็ต้องทำหน้าที่อะไรเนี่ยครับก็จะเอาไอเดียเพื่อนนี่แหละไปใช้นะครับก็จะออกมาสวมเลยเห็นด้วยกับอันวาอิบราฮิมนะครับเห็นด้วยกับการรับประกันความปลอดภัยนะฮะการจัดแหล่งที่อยู่หรือว่าการคืนทรัพย์สินอาคารสถานที่สังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้ให้กับโรฮิงญาที่เขาต้องพักถิ่นของเขาอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะเห็นการเคลื่อนขบวนอันนี้ออกมาถัดไปแน่ฟิลิปปินส์แล้วต่อจากฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศที่จะออกมาต่อจากฟิลิปปินส์แน่นอนอันนี้คาดการไว้ให้ล่วงหน้าเลยคือสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์จะต้องเป็นประธานปีหน้านะครับก็จะรับไม้ต่อจากฟิลิปปินส์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสิงคโปร์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในพม่าเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่จีนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนั้นคุณอ้อมก็เดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ไปได้ครบนะครับอินโดนีเซียอาจจะมาช้าหน่อยนึงแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าสวีเดนโตเนี่ยไม่นั่งเฉยๆแน่นอนเพรา
1: ะ
0: ตัวสวีเดนโตเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าอยู่แล้วนะครับมากับเผด็จการเป็นลูกเขยสุฮาโตนะครับไม่ใช่คนที่มากับประชาธิปไตยโดยตรง
1: ก็อัปเดตข่าวกันเท่านี้ก่อนเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์ EP ที่62แล้วอารยธรรมแห่งอุษาคเนค่ะ
0: ก็เสาร์ที่แล้วเราได้พูดถึงยุคทองใช่ไหมนะฮะยุคทองของศิลปะการแสดงของสยามเลยแหละอันนี้แหละคือรากเหง้าที่เราเอาไปอวดชาวโลกได้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละที่มีการสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ได้อย่างงดงามมากถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกลองนึกถึงห้วง ภาพยนตร์ไทยเรื่องอะไรนะโหมโรงโหมโรงเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดู

0: นะฮะจะมีการประชันระนาดเอกใช่ไหมฮะสถานการณ์อะไรนั่นนะฮะก็เป็นวิถีที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นนะครับโหมลงแต่ว่าก็จะมาเจอวิกฤตในเรื่องของการถูกบีบบังคับก็จะยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอันนั้นแต่ว่าในยุคของรัชสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยต้องถือว่าพระองค์เนี่ยครับเป็นพระบิดานะฮะของศิลปะการแสดงโดยแท้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมมากก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นคุณูปการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือ 2460เนี่ยเราได้ประกาศเข้าร่วมนะครับทหารไทยเนี่ยเดินทางไปถึงยุโรปเลยนะครับที่ปารีสนะครับไปถือธงชัยธงชาติไทยนะครับบอกเลยไปโบกสะบัดอยู่ที่นั่นเราก็เลยได้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและคุณูปการก็คือว่าเราได้อาศัยห่วงเวลานี้นะครับในการหยิบยกขึ้นมาเจรจากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นก็คือเราเจรจายกเลิกนะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้สำเร็จกับ13ประเทศแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมเป็นสมาชิกสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าสหประชาชาตินะครับเขาเรียกว่าสันนิบาตชาตินะครับพอตั้งขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดคุณูปการแล้วก็ยุคสมัยของการศึกษายุคสมัยของการส่งเสริมนะฮะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ย ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในห่วงเวลานั้นนะครับก็ลองนึกดูนะฮะทั้งโขนละครนอกละครในนะฮะละครร้องนะฮะละครดึกดำบรรพ์แล้วก็ละครพูด สารพัดนะฮะก็มีในห้วงเวลานั้นนะทั้งร้องเพลงก็เพราะในยุคเวลานั้นนะครับการแต่งตัวก็ทันสมัยเอาแบบตะวันตกนี่มาประยุกต์นะครับแล้วแต่เราเอาตะวันตกมาประยุกต์เนี่ยกลายเป็นสยามนะครับเป็นการแต่งตัวแบบสยามในยุคนั้นนะฮะก็เลยถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะการแสดงแล้วมีการออกหนังสือพิมพ์นะครับอย่างรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีการออกหนังสือพิมพ์ของพระองค์เองนะครับเรียกว่าดุสิตธานีเป็นหนังสือพิมพ์ดุสิตธานีนะฮะแล้วก็พระองค์ใช้ชื่อว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยพระองค์ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะนึกกันดุสิตสมัยนะฮะดุสิตสมัยเป็นรายวันแต่ถ้าเป็นราย3เดือนเนี่ยก็จะเป็นดุสิตสมิธนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยพระองค์เองเนี่ยนะครับก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็ยังทรงเป็นคอลัมนิสต์โดยพระองค์เองนะครับมีคอลัมน์ส่วนพระองค์นะฮะเรียกว่าผมเคยไปดูสมัยอยู่ธรรมศาสตร์นะไปค้นดูในห้องสมุดยังมีอยู่นะครับก็คือเป็นคอลัมน์ของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์ว่าโครนติดล้อก็แบบถ้าเป็นแบบบ้านๆก็คือคุกฝุ่นอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมพระองค์ทรงให้ทัศนะนะฮะทรงให้ทัศนะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหลากหลายมากนะครับแล้ว ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า พอเราได้ยกเลิกนะฮะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่เราได้ทำกับฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าการเดินเรือการคมนาคมแล้วก็เขตปลอดทหารตามแนวแม่น้ำโขงนะครับฉบับนี้เนี่ยได้มีการร่างในรัชสมัยของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จสวรรคตก่อนก็เลยกลายเป็นว่าได้ร่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่7ก็มาได้ลงนามกันนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7นะฮะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์นะฮะแล้วในยุคนี้นะครับต้องถือว่าเป็นยุคที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยต้องถือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อถึงขนาดว่ามันมีปัญหาข้างในเยอะมากก็นั่นก็เป็นผลหนึ่งนะฮะก็คือว่าผลกระทบจากสงครามโลกด้วยนะครับอันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันที่สองท้องพระคลังเนี่ยถือว่าขาดแคลนพอขาดแคลนเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีที่จะแก้วิกฤตในเรื่องของงบประมาณลดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการลดบุคลากรนะครับในทุกหน่วยงานก็คือข้าราชการนะฮะรวมไปถึงในเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับโดยการให้ออกจากราชการนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟคุณออมกลายเป็นเชื้อไฟที่มาปะทุนะครับมาปะทุก็คือที่เราเรียกว่า2475นะฮะแต่จริงๆแล้วในรัชสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงแบกสารพัดนะฮะทรงแบกสารพัดปัญหามากแต่ว่าก็ไม่ใช่จะแก้ไม่ได้นะฮะแต่จริงๆก็คือแก้ได้เพียงแต่ว่ากระแสความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่มาจากโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าในยุคของรัชกาลที่6ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนหนังสือดีๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นคุณอ้อมนะครับลูกของพญานั้นพญานี้ก็ได้ทุนไปนะฮะอย่างคณะราษฎรเนี่ยก็คือทุกคนทุกท่านที่ไปตั้งเป็นคณะราษฎรที่ปารีสเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุนพระราชทานทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะแต่ถึงขนาดว่าท้องพระคลังเนี่ยขาดแคลนนะครับก็ไม่ยกเลิกทุนใครเลยนะครับพระองค์ก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายพระเนตรของตั้งแต่รัชกาลที่6ต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยก็คือว่ามองในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ก็สำเร็จเป็นนายทหารโดยแท้เลยนะครับก็คือสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยนะฮะเหล่าปืนใหญ่นะฮะ จากอังกฤษเหล่าปืนใหญ่แล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะพระองค์เข้ารับราชการอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่อังกฤษก็ลองนึกดูนะครับอยู่จนกระทั่งจำเป็นที่จะต้องกลับมาเพื่อช่วยนะฮะพระเชษฐาก็คือรัชกาลที่6นี่แหละพระองค์ก็เลยต้องกลับหลังจากที่รับราชการอยู่ที่กรมทหารปืนใหญ่อังกฤษอยู่2ปีเต็มๆนะครับก็กลับมาประเทศไทยเดือนเมษายนนะฮะ2458ซึ่งก็มาช่วยพระเชษฐานั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือในความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินพระทัยแล้วก็ให้คำชี้แนะหรือทัศนะต่อพระเชษฐาของพระองค์เนี่ยก็คือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ความเห็นนั้นก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่7เป็นผู้เสนอนะครับเพราะพระองค์เนี่ยมีสายพระเนตรเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็ดูศักยภาพดูแสนยานุภาพดูอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าตัดสินพระทัยถูกต้องซึ่งจุดนี้ก็ขัดแย้งนะนายทหารใหญ่ๆที่อยู่ในกองทัพต่างๆเนี่ยมองต่างกับพระองค์คือที่มองต่างคืออยากจะไปอยู่กับเยอรมันนะครับก็ลองนึกดูคุณอ้อมถ้าไปอยู่กับเยอรมันเนี่ยพูดได้เลยนะว่าก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามพอแพ้สงครามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจรจานะฮะเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ13ประเทศล่าอาณานิคมเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติเนี่ยนะ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาลกินเจแล้วเรามารู้จักผักสองอย่างที่ฉุนฉุนแล้วเขาไม่กินกันในเทศกาลกินเจกันค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ.2569ทำไมการหั่นหัวหอมถึงทำให้เราน้ำตาไหลน้ำตาของคนเรานั้นถ้ามันจะหลั่งไหลออกมาได้อย่างแรกมันก็ต้องเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกโอ้โหดีใจตื้นตันใจหรืออาจจะเสียใจน้ำตามันก็ไหลเหตุผลต่อมาน้ำตามันหล่อเลี้ยงดวงตาตัวเองมันก็เลยแบบว่ามีน้ำตาไหลออกมาบางทีเราหาวนะคะน้ำตาก็จะไหลเห็นไหมเหตุผลต่อมาคือสิ่งแปลกปลอมมันมักจะมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงสารเคมีและน้ำตาที่ไหลพลากๆออกมาจากการหั่นหัวหอมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะมันเป็นอาการที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอเลยแต่ทำไมไอ้หัวหอมหัวเล็กๆเนี่ยมันถึงทำให้เราแสบตาจนน้ำตาไหลได้ทั้งที่ปกติถ้ามันวางของมันอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันก็ไม่ทำให้เราเกิดการระคายเคืองกับตาแต่อย่างใดใช่ไหมเมื่อเราหั่นหอมสารบางชนิดค่ะจากต่อมน้ำตาก็จะถูกปล่อยออกมาส่งผลให้เส้นประสาทรอบดวงตาก็คือต่อมน้ำตานั่นแหละเกิดการระคายเคืองแล้วเมนูที่จะต้องแลกมาด้วยการเสียน้ำตาจากการจัดการของส่วนผสมหลักอย่างเจ้าหัวหอมเป็นสิ่งที่แม่บ้านหลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากจะใช้หัวหอมกับอาหารจานโปรดเลยแล้วก็พยายามจะค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการหลั่งน้ำตาเพราะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในการที่จะปลอกเปลือกมันออกปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตาได้บางคนอาจน้ำตาไหลพลากๆเลยทีเดียวใครที่ทำกับข้าวบ่อยๆก็ต้องรู้นะคะว่าหั่นหอมที่ไรน้ำตาลร่วงทุกทีเรามารู้จักเจ้าหอมกันจ้ะเจ้าหัวหอมนั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งในสกุลเช่นเดียวกับกระเทียมต้นหอมและก็หอมแดงนะคะและเป็นพืชในสกุลเดียวกันอีกราว400ชนิดเลยพืชผักเหล่านี้มันจะดูดซับกรรมฐานในดินซึ่งช่วยในการสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอและกระจายตัวได้ในอากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติที่อยู่ในหัวหอมเจ้าสารตัวนี้ล่ะค่ะที่อยู่เบื้องหลังของการหลั่งน้ำตาหัวหอมนั้นเป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียมคือเป็นพืชตระกูลแอลเรียมซึ่งมีมากอยู่กว่า400หรือ500ชนิดในโลกเลยหัวหอมเป็นแหล่งสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C โปรตีนคาร์โบไฮเดรตยังมีการรายงานอีกนะคะว่าเจ้าหัวหอมนั้นมันมีประสิทธิภาพต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียมันป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้และก็ผิวหนังหรือแม้แต่อาการภูมิแพ้ต่างๆโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนภาวะไขมันในเลือดสูงอีกด้วยพอพูดถึงน้ำตาที่มันชอบทำให้เราไหลออกมาแล้วโดยพื้นฐานน้ำตาเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาเราค่ะช่วยในเรื่องการหักเหของแสงสำหรับการมองเห็นอย่างแม่นยำทั้งยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากสาเหตุภายนอกอย่างพวกฝุ่นพวกควันหรือตัวที่ไปกระตุ้นปลายประสาทในกระจกตา
ให้สื่อสารกับสมองเราแล้วก็แจ้งเตือนต่อต่อมน้ำตาหลักที่อยู่บริเวณเปลือกตาให้มาควบคุมการหลั่งน้ำตาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไปแต่หากว่าน้ำตาที่ไหลพรากพรากจากการหั่นหัวหอมแล้วก็โดยทั่วไปหัวหอมนั้นมันจะดูดซึมธาตุซัลเฟอร์จากดินซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้จำเป็นต่อการเติบโตของหัวหอมและยังส่งผลไปยังรสชาติที่ดีของหัวหอมอีกด้วยเจ้าซัลเฟอร์ที่พืชมันดูดซึมมานี้มันก็จะถูกนำไปสร้างเป็นอะมิโนแอซิดในหัวหอมและเมื่อเราเริ่มหั่นหรือสับหัวหอมทำให้เซลล์ของหัวหอมมันแตกออกแล้วมันก็ปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอัลลีเนสออกมาทำปฏิกิริยาเมื่อเราทำการหั่นหัวหอมผนังเซลล์ของหัวหอมมันจะฉีกขาดแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำตาซึ่งเอนไซม์นี้แหละจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซัลฟินิกและกรดซัลฟินิกนี้มันไม่เสถียรมันจะจัดเรียงตัวใหม่เป็นสารประกอบเมื่อระเหยเข้าไปในอากาศก็ไปกระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราก็เลยก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นผลทำให้เราต้องหลั่งน้ำตาเพื่อชะล้างไอ้สิ่งสกปรกเช่นเดียวกับกลไกในการกำจัดฝุ่นละอองออกจากดวงตาเรายังไงล่ะ

0: ่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Tonight Thailand
8: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: หลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดน้ำตาปูก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาหั่นในแบบหืมนะคะน้ำตามันแสบไงมันคือไม่ใช่แค่น้ำตาไหลธรรมดาแต่มันแสบด้วยไงมันก็มีเทคนิคที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงหลายๆคนบอกว่าเปิดพัดลมดิเปิดพัดลมขณะที่เราหั่นหอมมันจะได้กระจายไอสารระเหยเหล่าเนี้ยในอากาศออกไปเพราะการเปิดพัดลมก็จะได้เป่าไอสารอาริซันไฟเนี่ยออกไปหรือไม่งั้นลองหั่นหัวหอมภายใต้น้ำเพื่อให้สารนั้นมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในน้ำก่อนที่มันจะลอยขึ้นมากระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราอ่ะบางคนก็บอกว่าลองแช่หัวหอมในน้ำเพื่อละลายกรดอะมิโนซะก่อนและถ้าจะได้ผลควรจะหั่นหอมออกสักครึ่งนึงหรือ4ส่วนแล้วค่อยเอาไปแช่น้ำไม่งั้นเอางี้ถ้าไม่อยากที่จะระคายเคืองไม่อยากหั่นก็ไปซื้อนะคะไอ้ที่สำหรับหั่นหอมสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้มันมีเห็นไหมสับๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อครัวแม่ครัวบอกว่าเราก็แค่ใช้มีดคมๆผ่าหัวหอมมันจะช่วยลดปริมาณความเสียหายที่เกิดจากเซลล์ของหัวหอมได้บางพ่อครัวก็บอกว่าให้แช่หัวหอมในตู้เย็นซะก่อนที่จะนำหัวหอมนั้นมาสับหรือประกอบอาหารนะคะลองแช่ตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเพราะความเย็นก็จะช่วยลดไอสารระเหยในหัวหอมได้แต่บางทีเราเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะหั่นมันก็มีเหมือนกันคงต้องใช้มีดคมๆแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ใช้ความเย็นเขาบอกว่าให้ลองใช้ความร้อนกับหัวหอมค่ะเพราะหากหัวหอมได้รับความร้อนเจ้าเอนไซม์ที่มันช่วยสร้างสารเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้มันก็ไม่เกิดไงนี่ไงก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการระคายเคืองได้หรือไม่งั้นสุดท้ายคุณสวมแว่นตาในขณะที่ทำกับข้าวไปเลยค่ะการสวมแว่นตาจะช่วยป้องกันทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรกระเด็นเข้าตาเนาะโดยเฉพาะป้องกันไอระเหยบางส่วนของสารที่จะเข้าสู่ดวงตาได้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะอย่าลืมว่าไอ้เจ้าไอระเหยเนี่ยมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศได้ทุกซอกทุกมุมแถมเรายังมองไม่เห็นบางส่วนมันก็อาจจะสามารถเล่น

ลอดเข้าดวงตาเราทำให้เกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลอีกอ่ะไม่งั้นก็ต้องสวมแว่นว่ายน้ำหรือแว่นสกีหั่นหัวหอมแล้วล่ะมันจะได้ครอบคลุมทั้งดวงตามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะท่านก็แนะนำเอาไว้นะชื่อคุณหมอวิตติงตันท่านบอกว่าไอ้เจ้าหัวหอมขาวหัวหอมเหลืองหัวหอมแดงเนี่ยทั้ง3ชนิดเนี่ยมันมีเอนไซม์ในปริมาณสูงนะคะแล้วมันมีสูงมากกว่าพวกหัวหอมหวานต้นหอมหรือว่าหอมแขกค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดการระคายเคืองต่อดวงตามากและเพื่อป้องกันการระคายเคืองนี้คุณหมอแกก็มีวิธีแนะนำแบบง่ายง่ายแกบอกว่าก็แค่ใช้ทิชชู่เปียกๆวางข้างๆตรงที่เราหั่นหอมนั่นแหละเพราะเจ้าทิชชู่เปียกนั้นมันสามารถซึมซับสารซัลไฟได้ก็ทำให้ลดการระคายเคืองหรือลดการไปกระตุ้นดวงตาช่วยป้องกันไม่ให้มีน้ำตาไหลได้เหมือนกันนะคะคุณมาดูประโยชน์ของเจ้าหัวหอมกันบ้างนะจ๊ะโดยเฉพาะหอมใหญ่เจ้าหอมหัวใหญ่คือผักสารพัดประโยชน์ค่ะราคาก็ไม่แพงหลายบ้านมักจะมีติดครัวแล้วก็กินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกให้รสชาติที่อร่อยแตกต่างกันถ้าเอามาหั่นๆ นะไปผัดกับเนยนะหอมมากหรือจะไปย่างนะคะหรือเอาไปทอดสุดยอดจริงๆแต่รู้ไหมว่าหัวหอมใหญ่นั้นตกลงกินดิบหรือสุกดีกว่ากันหอมหัวใหญ่กินดิบได้หรือเปล่าหอมหัวใหญ่เป็นผักที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะหอมหัวใหญ่เป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าทานแบบดิบก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนซ่าที่ริ้นและมีกลิ่นที่ฉุนแรงแต่ถ้าเราทานแบบสุกไม่ว่าจะเอาไปผัดไปต้มไปปิ้งก็จะได้รสหวานและรสชาติเผ็ดร้อนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะมันหมดไปกลิ่นฉุนฉุนก็จะลดลงซึ่งหอมหัวใหญ่นั้นเป็นผักที่จริงๆแล้วควรจะกินแบบดิบๆค่ะเพราะการทานหอมหัวใหญ่แบบดิบก็จะได้สารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายที่มากกว่าการทานหอมหัวใหญ่แบบสุกๆนะจ๊ะเนื่องจากสารอาหารต่างๆทั้งวิตามินและแร่ธาตุในหอมหัวใหญ่จะถูกทำลายลงด้วยความร้อนแต่อย่างน้อยมันก็มีสรรพคุณแบบแน่นๆเลยค่ะคือมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อการที่เราจะเอามาทำเมนูหลากหลายให้อร่อยขึ้นมันช่วยให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นมีหน้าล่ะเราจะเห็นว่าเวลาเขาทำเนื้ออบเขาจะใส่หอมใหญ่ซึ่งมันอร่อยมากคือมันช่วยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยนุ่มค่ะถ้าเรานำหอมหัวใหญ่ดิบมาหั่นกับเนื้อสัตว์ก็จะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแดงชนิดอื่นๆนะคะเพราะในหอมหัวใหญ่นั้นถ้าดิบๆมันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นแล้วมันยังช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เราแค่นำหอมหัวใหญ่เอามาหมักกับเนื้อสัตว์นอกจากจะช่วยให้เนื้อนุ่มแล้วก็ยังสามารถลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีช่วยทำให้กระดูกอ่อนนุ่มอร่อยขึ้นเราแค่นำหอมหัวใหญ่มาต้มพร้อมกับกระดูกหมูมันก็จะให้ความหวานอร่อยหรือเราจะเอาไปทำอาหารหลากหลายเมนูคือจริงๆมันกินได้แบบสดแบบสุกก็ได้ค่ะเช่นเราเอาไปใส่ในสลัดในยำนะคะหรือนำมาปรุงสุกเช่นต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยทุกเมนู

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพระท่านลาตูไนกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสและวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัทไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตรวจใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ซ้อมบทเพลงนะคะเกี่ยวกับกระบือทั้งคู่นะเป็นบทเพลงที่น่ารักนะคะคนขี่หลังควายดาวบ้านดอนขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นเขมรไล่ควายนะคะท่านสุรพลขับร้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวในวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ำคืนนี้นะคะนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะดิฉันแหม่มบุรีรัตน์จามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยเมื่อเป็นรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆเพราะฉะนั้นจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับผู้ชายที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆอาจารย์ช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95นะครับผมวันนี้วันที่อะไรคุณแหม่มผมชักงงๆนะคุณแหม่ม
0: อาจารย์จะลืมวันลืมคืนได้ยังไงอะคะวันนี้กินเจวันแรกค่ะอาจารย์ขาแต่ร้านทองก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็เสาโกเต้งเนี่ยนะคะที่จุดตะเกียง9ดวงก็ขึ้นแล้วตามศาลเจ้านะคะภูเก็ตก็เรียกว่าอาร์มอะค่ะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์อยู่ภูเก็ตไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีภารกิจภูเก็ตในกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าคุณแหม่มและผมนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อเชื้อไขนะครับว่าโดยสายเลือดนะครับเป็นคนปากใต้คนใต้นะครับก็มีฝากสัมพันธ์ว่าฝากประจำพันธ์มานะครับนะครับอยู่ในช่วงเขาเรียกเทศกาลศาสตร์เดือน10นะครับสังคมชาวใต้ก็ฝากบอกพี่น้องชาวใต้นะครับเครือญาติต่างๆนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่11ตุลาคม2569นะครับจะเป็นวันส่งตายายนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวใต้ลูกหลานชาวใต้หรือว่าชาวไหนก็แล้วแต่นะครับไปร่วมนะครับทำบุญกันที่สมาคมชาวปากใต้นะครับทำบุญส่งตายายทายายมาก็เล็กก็ปล่อยมาเที่ยวนะครับช่วงเทศกาลเดือน10นะครับต้องส่งกลับนะครับก็ไปทำบุญนะครับส่งกันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นพิธีกรรมหรือว่าวิถีชีวิตของ

0: พี่น้องชาวใต้นะครับในทุกๆปีนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยเทศกาลเดือนสิบที่สามเดือนสิบนะครับไปทิ้งไปส่งตายายกันนะครับที่นครรู้สึกเขาจัดยิ่งใหญ่นะครับเอาเวลาเลยผมเข้าไปดูใน YouTube นะครับก็เห็นคุณเอกชัยไปร้องเพลงแล้วก็มีโอศิลปะวัฒนธรรมของทางนครทางใต้นะครับปีนี้ถือว่าจัดเขาเล็กยิ่งใหญ่มากสังคมชาวใต้ก็ชาวปากใต้ก็ถือว่าจัดได้ดีมากเมื่อคืนผมลุงเข้มแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ไปร่วมนะครับงานแล้วก็ไปหาอาหารทางปากใต้คุณแม่ขนมก็เล็กอะไรทางใต้เยอะแยะหมดเลยจำปะดงจำปะดะนะครับแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจเมื่อคืนบ่าววีนะครับ
1: ค
0: ืนนี้ก็เป็นหนังตะลุงนะครับเขาเรียกว่าแชมป์นครเนี่ยนะครับหนังตะลุงวัยรุ่นเนี่ยมาแสดงนะครับและพรุ่งนี้ก็ไปร่วมนะครับทำวิถีชีวิตสะดวกนะครับสะดวกกันไปนะตั้งแต่ประมาณ9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับก็เชิญชวนนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณแหม่มครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งเขาเรียกอะไรอ่ะแห่งก็เรียกกระแสแห่งการนี่ละคุณไหมนะครับจริงแม่ลูกเนี่ยผมเขาเรียกว่านั่งดูแล้วม
1: ัน
0: เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะครับจริงเท็จยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราดูจากสื่อนะครับติดตามจากสื่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมลูกถึงทำกับบุปการีหรือทำกับแม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเพียงแค่ผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินจริงๆเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างนะครับเขาบอกว่าไม่ตายเราหาได้ไม่ตายเราหาได้ไม่ได้นะครับแต่นี้คล้ายๆว่าลักษณะไปชุบมือเปิบนะครับฉกฉวยนะครับเอาธุรกิจของแม่ถึงขนาดนะครับจับแม่เนี่ยนะครับไปกักขังไปหน่วงเหนียวนะไปสร้างความทุกข์ทรมานเนี่ยอันใหญ่หลวงให้กับแม่เนี่ยนะครับคุณแม่มผมรู้ว่าเป็นคนที่รักเธอทูลคุณแม่มากผมเองก็ไม่แตกต่างจากคุณแม่มนะครับและผมคิดว่านะครับโดยวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเขาไม่แตกต่างกันแต่เรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจคุณแม่มนะครับคุณแม่มได้ติดตามแล้วมีความรู้สึกยังไงครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกเป็นบุตรสาวนะครับแม่
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ แม่เรื่องนี้แม่มองนะมันเป็นเรื่องเดียวนะคะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์จะมีความเห็นเหมือนแบบไหมมันเป็นแค่เรื่องเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่ามันลามปามมากเลยอ่ะตั้งแต่ครอบครัวที่มีคนแค่สามคนจากนั้นก็มีเขยสะใภ้เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีศูนย์เนี่ยไอศูนย์พักพิงนรกเนี่ยนะคะตามลามมาที่ระบบราชการของไทยอะค่ะแล้วก็มีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ทราบจะสาวถึงไหมนั่นก็คือจากไอ้ศูนย์นรกเนี่ยนะคะศูนย์พักพิงนรกเนี่ยมันพิงไปถึงตำรวจที่เขากล่าวอ้างนะคะตอนนี้เป็นระบบกล่าวอ้างอยู่ว่าคือคือสพ.
0: สพ.
1: ท่าม่วงท่าม่วงในจังหวัดกาญจนบุรีมีเอี่ยวด้วยอะค่ะแล้วก็ลูกชายของเจ้าของศูนย์นรกเนี่ยนะคะเป็นคนที่เดินเกมได้ฉลาดมากคุณเจแปนนะคะคนชื่อคุณเจแปนที่จบจากต่างประเทศมาเนี่ยเดินเกมได้ดีนะแหม่มมองในฐานะที่แหม่มเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น่ะนะคะแหม่มมองว่าเด็กผู้ชายคนนี้เดินเกมได้ดีทำเหมือนกับตัวเองแล้วก็แม่ของตัวเองคือเจ๊แมวเนี่ยเกือบจะพ้นผิดไปเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าข่าวเมื่อเช้ามาอีกอาจารย์เมื่อแม่พัดเนี่ยไปที่ศูนย์พักพิงอะค่ะอาจารย์เจ๊แมวนี่แกข่มขู่เอาเรื่องนะแล้วแถมแกประกาศขายศูนย์ได้เหมือนแกไม่ผิดอะค่ะอาจารย์อาจารย์มองเหมือนแบบนี้ว่าอาจารย์มีจุดเด่นไหมคะ
0: นะครับที่คุณแหม่มตั้งข้อสังเกตนะครับ
1: ค
0: ือจริงๆเนี่ยนะครับศูนย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยหรือคนที่ทุพพลภาพต้องหาที่พึ่งพิงที่พักฟื้นต่างๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเหมือนสถานพยาบาลก็ดีโร ถานฟื้นฟูที่อยู่ในกฎหมายเกี่ยวเรื่องสาธารณสุขเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณแหม่มเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ระบบราชการเนี่ยนะครับที่คุณแหม่มติดตามดูนะครับเหมือนเรื่องที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ถึงขนาดมีการเสนอสั่งย้ายเนี่ยดูเหมือนเรื่องที่มาที่ไปมันไปเกี่ยวเนื่องกับระบบนะครับจีนเทาโรงงานพวกจีนเทาไปตั้งและเกี่ยวเรื่องระบบระบายกำจัดน้ำเสียพวกนี้นะครับกำจัดขยะการทิ้งขยะเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนดูเหมือนว่าราชการเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้นะครับและเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันไอ้ที่ปาจีนคือเป็นเรื่องข้อตกเถียงกันจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ว่าทำให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับจะมองเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของหน่วยราชการเนี่ยมันลามมันกระจายไปทุกมิติขององค์กรองคาพยพของระบบราชการเลยนะครับไม่เหลือเลยนะคือแบบว่าอย่างสาธารณสุขเนี่ยที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลปกปักรักษานะครับสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งต้องควบคุมสถานบริการนะเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ดูแลเอาใจใส่บริการนะครับอย่างตรงไปมาให้เกิดสุขภาวะที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ไปรักษาเนี่ยแต่คุณแม่เชื่อไหมว่าสถาบันต่างๆมันสามารถทำเรื่องราวต่างๆโดยที่ฝ่ายควบคุมเนี่ยนะครับคือวันนั้นผมได้ยินในรายการของกระแสว่าศูนย์สบสนะครับก็เกี่ยวเรื่องกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับในความหมายเป็นลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะมีความบกพร่องในการควบคุมกำกับดูแลสถานนะครับบริการตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับดูเหมือนอีกที่หนึ่งนะครับอยู่แถวนนทบุรีนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยนะครับมีตู้แดงไปติดอยู่คือเหมือนว่าฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนฝ่ายปกปักรักษาดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปมีตู้แดงอยู่หน้าศูนย์บริการอย่างเงี้ยนะครับสถานบริการอย่างเงี้ยพอมีเรื่องมีราวก็บอกมีการปลดตู้แดงออกนะครับกลัวว่าเหมือนว่าตำรวจเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เรื่องแล้วปล่อยปะละเลยให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานบริการทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ส่อแสดงเจตนาให้เห็นว่ามันไปในทุกจุดทุกมุมนะครับทุกซอกมุมเลยนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับทีนี้พอคุณแหม่มตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับศูนย์เกี่ยวข้องกับราชการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการและก็ลูกมาก็เรียกมานำเสนอนะชี้ประเด็นนั้นเป็นไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนคุณแม่บอกว่าพูดนำเสนอเหมือนก็เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอจนแม่เนี่ยอาจจะรอดแต่สุดท้ายผมไม่ได้ตามข่าวตอนที่แม่บอกว่ามันมีปัญหาต่อมาว่าไม่น่าจะรอดนะครับเรื่องนี้ถ้าเราดูในข้อกฎหมายนะครับเอาเฉพาะว่าลูกนะครับที่ให้บุคคลซึ่งไม่รู้กี่คนเนี่ยมาจับแม่ขึ้นรถมาทำร้ายร่างกายแล้วเอาไปไว้ที่สถานนะครับฟื้นฟูหรือที่พักพิงที่พึ่งพิงเนี่ยนะครับแล้วไอ้สถานการณ์อย่างเนี้ยนะครับไปใช้อำนาจไปใช้อะไรที่เกินเลยจากกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคือเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายก็อาจไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ก็มีโทษทางอาญานะครับซึ่งถ้าไม่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยระหว่างแม่ลูกหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับหมายว่าความรุนแรงครอบครัวเนี่ยก็สามารถยอมความกันได้แต่บุคคลอื่นซึ่งมาจับนะครับแม่ก็ไปขังนะครับทำร้ายร่างกายเอาไปหน่วงเหนียวเอาไปกักขังทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายข้อนี้ตามมานะครับและก็ส่วนสถานบริการเนี่ยนะครับที่ดูแลเนี่ยถ้าไปใช้อำนาจใช้เขาเรียกอะไรสิทธิที่มันอยู่เกินขอบเขตของกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคือจริงๆปัญหาว่าถ้าเขาคิดว่านะครับแม่เนี่ยป่วยต้องจิตเวชหรือไม่ถ้าป่วยนะครับและถ้ามีใบรับรองของแพทย์ก็ป่วยรักษานี้จริงเนี่ย การที่จะไปผูกมัดเอาเชือกมาผูกมามัดระหว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาอาจจะมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามันมีข้อจริงรับฟังได้ขนาดนั้นเนี่ยก็โอเคพอที่จะกล่าวอ้างให้ตัวเองพ้นจากผิดได้แต่ถ้ากรณีชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะครับกับลูกชายนะครับแล้วสื่อกันถึงวางแผนกันถึงเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันถึงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกเป็นการวางแผนร่วมกันสมคบร่วมกันกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายฐานนวงเหนียวกักขังนะครับทำให้เขาปราศจากเสรีภาพนะครับแล้วเกิดความเสียหายตามมาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องทางอาญาตามมาเรื่องความเสียหายทางแพ่งตามมาเขาถูกนวงเหนียวถูกขังเขาเสียโอกาสในการทำมากินในการทำธุรกิจต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่เขาเสียสุขภาพจิตเสียมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประเด็นข้อหมายในทางแพ่งเนี่ยก็ตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วลงไปสืบสวนแล้วพยานหลักฐานเกิดขึ้นเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยและข้อจริงฟังได้นะครับตามที่แม่เนี่ยนะครับให้ข้อมูลให้ปากคำแล้วมีไปหลักฐานรู้สึกแกก็ค่อนข้างจะจำแม่นนะรู้สึกแกทำสัญลักษณ์อะไรให้รู้ไว้ว่าแกถูกกระทำยังไงเพื่อคือแม่ก็มีก็เลยก็มีสติอะนะครับเหมือนทำสัญลักษณ์อะไรไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับในสถานบริการตรงเนี้ยแล้วถ้าพนักงานสอบสวนไปดูพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานแหละแล้วมันเจือสมกันเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับผมว่ายกแผงไปทั้งกระบวนการเลยนะครับและก็เรื่องสำคัญก็คือหน่วยงานรัฐนะครับที่เลินเล่อหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเนี่ยนะครับหรือปล่อยปละละเลยเนี่ยให้เกิดการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการสะสางนะครับคือกวาดขยะทำเมืองให้ทำบ้านเมืองให้สะอาดตรงนี้ได้ด้วยก็จะดีด้วยนะครับก็ต้องฝากคุณอะไรนะที่เป็นผู้ยกประเด็นคุณนี้ขึ้นมาคุณอะไรสายไหมต้องรอด
1: สายไหมต้องรอดค่ะ
0: นะครับคือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ ดำเนินการเอาให้เกลี้ยงเกาทั้งทุกประเด็นทุกเรื่องอะจัดการบริหารจัดการให้เสร็จสิ้นอย่าไปก็เรียกว่ามวยล้มต้มคนดูในบางประเด็นนะจัดการเรื่องนี้เสร็จก็อะไรที่เกี่ยวเนื่องก็จัดการต่อด้วยนะครับผมว่าจะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะคราวนี้อาจารย์ค่ะแม่ไปแจ้งความลูกแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องก็แปลว่ายกทั้งดวงอะค่ะยกทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้นะคะคราวนี้ถามค่ะถ้าเกิดแม่ใจอ่อนเนี่ยความเป็นแม่หัวอกหัวใจคนเป็นแม่พร้อมจะให้อภัยขอแค่เข้ามาคุยกันแค่นั้นน่ะนะคะเกิดแม่ไปถอนแจ้งความอ่ะอัยการเรื่องต่อได้ไหมคะ
0: คือความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติเป็นอาญาแผ่นดินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สามารถจะยอมความกันได้แต่ระหว่างคนในครอบครัวเนี่ยคือพระราชบัญญัตินะครับความแรงในครอบครัวเนี่ยเขาอนุโลมนะครับให้บุคคลในครอบครัวสามารถประนีประนอมยอมความกันได้นะครับแต่สำหรับเรื่องความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยซึ่งโดยปกตินะครับคุณแม่ก็เป็นคดีที่ถ้าไม่เกิดอันตรายแก่กายถึงสาหัสเนี่ยนะครับก็คืออันตรายแก่กายและจิตใจธรรมดาไม่ถึงสาหัสเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายจะเปิดช่องทางให้สามารถที่จะประนีประนอมยอมความกันได้นะครับแต่หน่วงเหนี่ยวขังเนี่ยซึ่งถือว่าโทษก็ไม่ถึงกับร้ายแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดอันตรายนะครับถึงตายหรือสาหัสเนี่ยอันนี้กฎหมายไม่เปิดช่องทางให้ปัญญาบอลอมยอมความกันได้นะครับหรือว่าจริงๆทั้งการกระทำมันลักษณะเนี่ยมันทั้งหน่วงเหนี่ยวกักขังทั้งข่มขืนใจแม่ด้วยนะครับให้จำนนต่อ สิ่งต่างๆไอ้เสื่อมเสียต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพนะครับไอ้นี่ร่างกายโดนแน่เสรีภาพโดนแน่นะครับซึ่งโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าตามมาตรานี้วรรคเขาเรียกวรรคแรกอ่ะนะมันยังไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บสาหัสพวกเนี้ยกฎหมายเปิดช่องทางให้คู่กรณีเนี่ยสามารถตนีประนอมกันได้แต่ว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอันเนี้ยยอมความไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบปรับไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันเกิดอันตรายก็เรียกไม่ถือเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายก็ให้เปรียบเทียบปรับได้นะเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายอำนาจเพราะโทษจำคุกมันต่ำนะครับไม่เกินเดือนหรือโทษปรับเนี่ยกฎหมายให้ผู้สอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับให้คดีอาญาส่วนนั้นเลิกกันได้นะครับแต่ว่าไอ้นวงเหนียวกักขังหรือทำให้เสื่อมเสียสภาพถ้าแม่เนี่ยไม่ยอมความเนี่ยนะครับก็หมายความว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับส่วนลูกอย่างที่บอกว่าส่วนลูกเนี่ยที่จริงทำร่างกายยอมความไม่ได้แต่ถ้าแม่วันนั้นรอบแรกผมเห็นเหมือนจะให้อภัยนะในรายการอะไรนะที่กราบขอขมาและให้อภัยแต่ตอนหลังเหมือนคิดอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนรู้สึกว่าทางจิตใจยังเหมือนอภัยแล้วแต่มันไม่หลุดไม่ขาดอ่ะมันเหมือนพอคิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างมากว่าลูกไม่น่ากระทำกับแม่ถึงขนาดนี้ขอกันดีๆก็ได้แล้วก็ได้แม่ก็แบ่งจริงๆทรัพย์สินที่แม่สร้างไว้ธุรกิจที่แม่สร้างไว้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยครับผมว่าแม่ก็ต้องถ่ายทอดของถ่ายให้ลูกในอนาคตต่อไปเนี่ยแต่นี่คือเรียกว่าอยากรวยเร็วอ่ะอยากเขาเรียกว่าฉวยจังหวะที่ก่อนนะครับก็มาทำการรักษาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผม20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังมีคุณแม่น่าจำได้นะที่ว่าลูกฆ่าพ่อเป็นรู้สึกเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับเป็นนักการเมืองพรรคผมไม่จำไม่ได้พรรคไหนนะครับเป็นคดีที่ดังมากตอนนั้นเนี่ยนะครับอะไรออกเศษละอย่างหนึ่งนะครับนามสกุลนั้นผมจำไม่ได้แน่ชัดนะครับเคยมีที่ว่ามีการฆาตกรรมเพื่อเอามรดกของพ่อต้องการได้มรดกของพ่อเนี่ยก่อนที่ควรจะได้นะครับก็เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมา
1: คดีเสียตังหัวค่ะอาจารย์อาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะอดีตสสบนห้างสมัยเสียตังหัวในชัยศิริเอืองกาญจนเศษ
0: ใช่ไหมคะออกเศษนะครับครั้งหนึ่งที่จังหวัดอะไรนะครับที่มันเกิดมาไม่นานไม่เกิน10ปีที่จะเชิงเซาหรือ8ริ้วนะที่มีเสียอะไรที่ว่าพ่อลูกเหมือนกันน่ะอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันน้อยมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยแต่หรือบางคนนี้เราอาจไม่แน่ใจอยากจะเป็นข่าวนะครับแต่เรื่องจำนองนี้มันเหลือเชื่อว่าเกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมบอกคุณแหม่มว่าคือพี่น้องบางทีการทำกันมาเนี่ยก็รักใกล้กันดีแต่ว่าพอมีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมีเขยมีสะใภ้มีลูกมีหลานเข้ามาเนี่ยความผูกพันระหว่างพี่น้องความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยบางทีทำให้เกิดเขาเรียกผลประโยชน์ขัดแย้งขึ้นมาหรือว่าจริงผลประโยชน์หวังงบกิจการพวกเนี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาได้กรณีนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้นะมันอยู่ที่ชุดสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นจริงหรือเป็นเรื่องราวที่เป็นการละครหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าระดับที่ในรายการดังๆเนี่ยหรือว่าเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยหรือมาสอบสวนลงพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่ามูลเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงว่าจะมีอยู่จริงนะครับแต่ก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการสอบสวนก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแม่ก็เคยมาออกรายการอะไรแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไม่ได้พูดถึงแล้วกลายเป็นประเด็นความน่าเชื่อถือถูกตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับ
1: ใช่ค่ะคดีที่อาจารย์พูดถึงที่แต่ริ้วเป็นกรณีเฮียหมูอ่ะที่แกโดนยาสลบหมูอ่ะ
0: แล้วใช่
1: กินในอาหารน้ำดื่ม2ปีแล้วจัดฉากเอาเรื่องขึ้นศาลถูกใช่ไหมคะมูลค่า
0: แล้ว
1: ถูก65 ล้าน
0: แล้วลูกกับพ่อเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ลูกชายลูกสะใภ้คนในครอบครัวฝั่งสะใภ
0: ้ครับ
1: อุ้ยคดีนี้ดังนะคะแกรอดมาได้นี่แบบ
0: ใช่
1: เก่งอ่ะ
0: คิดว่าตายแล้วนะครับจะยังรอดมาได้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจริงๆเนี่ยทรัพย์สินเป็นของนอกกายอย่างที่บอกนะครับเราไม่ตายก็หาได้แต่ความผูกพันสายเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณแหม่มนะครับเรื่องของคุณคนดังนะครับเขาเรียกโคนันเรื่องไทยเนี่ยดังจริงๆเรื่องนี้ไม่รู้ว่ายังไงเถียงไปเถียงมากันสุดท้ายไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าศาลไม่ประกันแสดงว่าศาลเชื่อข้อมูลฝั่งเมื่อสอบสวนและชุดสืบสวนนะครับนะในประเด็นของคุณอัจฉริยะแล้วก็คือจริงที่ศาลถอนประกันคดีอื่นเนี่ยนะครับโดยปกตินะคุณแม่มันเป็นประโยชน์แก่คุณอัจฉริยะนะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยโดนขังคดีนี้นะครับคดีเดียวเนี่ยส่วนคดีอื่นแกมีสัญญาประกันอยู่เนี่ยแกไม่ได้วันขังด้วยแต่ถ้าไม่ให้ประกันคดีเนี้ยแล้วคดีอื่นได้ประกันอยู่ไม่มีประโยชน์เลยจะมีประกันทำไมเพราะว่าถ้าคดีไม่ได้ดังนั้นการที่ศาลถอนประกันอีก 2-3 คดีคุณอัจฉริยะก็จะได้วันต้องขังเนี่ยไปพร้อมๆกันในทุกคดีครับนะครับบางทีดูเหมือนไม่เป็นผลดีแต่กลับเป็นผลดีกับคุณอัจฉริยะนะครับก็คงได้ประมาณนี้สำหรับข่าวในวันนี้นะครับคุณแม่
1: ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นนะคะเราลาเบรกนี้กันก่อนดีนะอาจารย์เนาะเอาเพลงที่เกี่ยวกับเมืองการแล้วกันสาวเมืองการจะนะสาวเมืองการยังรอนะคะเชิญรับฟังแล้วก็พักเบรกนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: วันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุนสอง
6: เข้มข้นเหมือนเดิม
7: ถุนเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพใส่ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโต
10: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
7: เฮ้ยพุ่งถุนสอง
8: เข้มข้นเหมือนเดิม
6: ถุนเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพใส่ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโต
11: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
12: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
13: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
12: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
16: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุก

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยจุดแรกที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์กทมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลแจกยาสามัญประจำบ้านและฉีดวัคซีนบาดทะยักรวมถึงให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นคณะผู้ว่าเดินเท้าไปยังบริเวณท้ายซอยหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชนก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีพฤทธาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกมา2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6เขตได้แก่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกและหมู่บ้านต่างๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำลดช้าเนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบ3ด้านทั้งจังหวัดปทุมธานีนครนายกและพื้นที่องครักษ์ทางตอนเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราทางตะวันออกรวมถึงสมุทรปราการทางตอนใต้ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเติมในคลองอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีแรงงานเผยพร้อม 100% เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้เต็ม 100% มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนตำรวจอินเดียรวบแกนนำค็อกโรสสกัดชุมนุมไล่บิ๊กกกต.ตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเก้แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคค็อกโรสชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนค็อกโรสเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเก้ที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการที่สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอรับดาร์ตและอาชุทอสปลานถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: ความเร็วก็สำคัญ
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม
9: ่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
9: มีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: สัญญา5บาทนะคะคุณเอกราชขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นอกหักพักบ้านนี้คุณสายันสัญญาขณะนี้เวลา 21:13 ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในช่วงนี้เป็นเรื่องของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่41นะคะอีกเท่าไหร่เอา 5.2 ลบ 41 นะคะก็จะสิ้นปีแล้วไม่ได้สิ้นใจนะคะวันนี้ทำความเข้าใจอาจารย์จะอธิบายกฎหมายในประเด็นความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมอาจารย์คะกรรมเดียวหลายกรรมมันกี่กรรมคะ
1: ครับก็อันสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่าศาลพิพากษาจำคุกนะครับอดีตพระอลงกต
0: สมี
1: รวม
0: อลงกตค่ะ
1: 742ปี
0: ค่ะ
1: หมอบี386ปี
0: ค่ะ
1: นะครับ386ปี1480เดือนนะครับก็เป็นคดีที่มีการยักยอกเงินครับคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุนะครับและศาลบอกว่าคำให้การมีประโยชน์นะครับจำคุกสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่เกิน50ปีทีเนี้ยก็ในเรื่องนี้บางทีพบว่าพี่น้องประชาชนรู้ว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยเมื่อติดตามฟังข่าวและเห็นข่าวแล้วว่าให้ทำไมเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเป็น100ปีนะครับเป็นหลายพันเดือนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายบอกว่าจำคุกได้ไม่เกิน50ปีนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากกฎหมายก็คุ้มครองนะครับจำเลยอยู่พอสมควรนะครับว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา90มาตรา91นะครับในมาตรา90ก็บอกว่าการกระทำที่เป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทคือบางทีทำหลายครั้งนะครับก็หลายคำหลายบทเนี่ยถ้ามีหลายกรรมหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายบทที่หนักที่สุดลงโทษแก่ผู้ทำความผิดนะครับบทที่หนักบางทีเรากระทำครั้งเดียวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าเราชกหน้าคนเนี่ยนะครับทำร่างกายชกไปหน้าปรากฏว่าไปโดนแว่นเขาเสียหายด้วยนะครับซึ่งเราเล็งเห็นอยู่แล้วว่าการชกต่อยไปที่ใบหน้าของผู้เสียหายเนี่ยจะทำให้แว่นเนี่ยนะเสียหายหักแตกได้นะครับอันนี้แค่กรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทคือทำร้ายร่างกายนะครับและก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับทีนี้ทำร้ายร่างกายต้องดูว่ามันบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะครับพอบาดเจ็บสาหัสโทษมันจะหนักกว่าความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อย่างนี้นะครับกฎหมายบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องกระทำครั้งเดียวนะแต่ว่าเกิดความผิดต่อบทกฎหมายสองบทกฎหมายบอกว่าให้ลงบทที่หนักที่สุดนะครับอันน่าจะเข้าใจนะครับผมอธิบายงี้แล้วว่าชกไปทีเดียวทำไปทีเดียวหรือว่ากรณีเรายิงปืนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายอย่างเงี้ยนะครับโดยผู้เสียหายอยู่ในบ้านเนี่ยคือยิงเข้าไปกระจกบ้านตั้งแต่โดยเราเนี่ยประสงค์ต่อผลคือให้เจ้าของบ้านเนี่ยถึงแก่ความตายจะตายหรือไม่ตายอาจจะเป็นฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าในขณะเดียวกันคุณยิงเข้าไปเนี่ยก็เล็งเห็นผลว่ากระจกบ้านประตูบ้านจะต้องแตกจะต้องเสียหายจะเกิดความผิดขึ้น2ความผิดก็คือฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่ากับทำให้เสียทรัพย์เห็นชัดนะครับซึ่งกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายบทกฎหมายบอกให้ลงบทหนักก็ต้องลงบทหนักก็คือพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายนะครับทีนี้มันก็มีบทบัญญัติต่อไปว่าการกระทำผิดที่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยก็คือมันต้องลงทุกกรรมนะครับหลายกรรมต่างกันเมื่อกี้มันกรรมเดียวนะครับแต่ผิดกฎหมายสองบทแต่ถ้าต่างกรรมต่างวาระวันนี้เบียดบังยักยอกนะครับไปครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ก็เบียดบังยักยอกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างของพระอลงกตเนี่ยนะครับเบียดบังยักยอกทรัพย์ของราชการซึ่งถือว่าเป็นเจ้างานนะครับ ถ้าเป็นต้องขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เพราะว่าพระลงกฎเนี่ยเป็นเจ้าวาดก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายเมื่อเบียดบังยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นของราชการคือเป็นของวัดเนี่ยนะครับก็จะผิดมาตรา147นะครับและเป็นเจ้างานเนี่ยกระทำโดยทุจริตก็จะผิด157นะครับก็ถือผิดกฎหมายเป็น2บทแต่เรื่องประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าถ้าผิดบทเฉพาะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงบททั่วไปนะครับอย่างพระเนี่ยนะครับพอผิด157และ147เป็นบทเฉพาะแล้วก็จะไม่ลงโทษมาตรา157คือเป็นเจ้างานไปบัตรโดยไม่เป็นหน้าที่โดยทำให้เกิดความเสียหายโดยทุจริตอีกนะครับถ้าผิด147แต่147เนี่ยพระอลงกฎเนี่ยจะทำความผิดหลายกรรมอาจจะวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งหรือเป็นรายวันนะครับกำหนดมาเนี่ยอันนี้เขาฟังได้ว่าทั้งหมดเนี่ย712ครั้งอ่ะ712กรรมนะครับที่ศาลลง712ปีอาจจะไม่ถึง712ปีนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากก็อัตราโทษนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับศาลไปลงโทษเนี่ยนะครับของพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ย185กระทงกระทงก็กรรมอันเดียวกันนะครับบางทีก็ใช้กระทงแต่กฎหมายใช้ว่ากรรมนะครับบางทีเวลาลอยกระทงแบบมันเล่นว่าจะเอาจะกี่กระทงนะครับก็คือกี่กรรมจะได้ไปกี่กรรมจะได้ไปกี่กระทงอันนี้กระทำทั้งหมดเนี่ย185กระทงนะครับและก็ยังมีฟอกเงินนะครับนอกจากยักยอกทรัพย์แล้วยังร่วมกันฟอกเงินอีกนะครับอันนี้ต้องจำคุกไอ้ยักยอกทรัพย์สินทางการเนี่ยกระทงละ4ปีฟอกเงินเนี่ยจำคุก2ปีนะครับเมื่อรวมโทษทั้ง2ความผิดแล้วเนี่ยพระลงกฎโดนมา712ปีส่วนหมอบีเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับพอไม่ได้เป็นเจ้างานเนี่ยจะลงโทษเขาในออฟฟิศมาตรา147ในฐานะเป็นตัวการไม่ได้เพราะคุณสมบัติเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเจ้างานในทางกฎหมายก็ต้องลงโทษเขาในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้างานนะครับที่กระทำผิดดังกล่าวคือมาตรา147นะครับทีนี้ในกฎหมายเนี่ยพอมีการลงโทษมากๆเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยนะครับบางทีอายุเต็มที่บางที80 70 80 90นะครับแต่พอไปเยอะๆอย่างนี้นะครับกฎหมายก็มีบัญญัติบอกว่าในกรณีการผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยบอกว่าให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะครับนี่กฎหมายบอกให้ลงทุกกรรมแต่นะครับก็มีแต่นะครับแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษหรือไม่ก็ตามกฎหมายบอกเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วนะครับจำคุกต้องไม่เกินก็ให้ดูจากความผิดที่ศาลลงโทษว่าศาลลงโทษนะแต่ละกระทงกันเท่าไหร่ครับคือกฎหมายบอกว่าถ้าโทษจำคุกอย่างสูงต่อกระทงต่อกรรมไม่เกิน3ปีให้ง่ายว่าโทษจำคุกที่ศาลลงเนี่ยไม่เกิน3ปีเนี่ยจะกี่กระทงความผิดจะกี่ร้อยปีก็แล้วแต่นะครับกฎหมายบอกว่าให้ลงกระทงที่หนักสุดที่ไม่เกิน3ปีเนี่ยแต่รวมแล้วนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับแต่ของพระอลงกฎเนี่ยนะครับทีนี้เขาบอกว่า20ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเป็นตามกรรมศาลนี้นะคุณแม่มพอศาลไปสรุปตอนท้ายว่าให้จำคุกไม่เกิน50ปีเนี่ยแต่ผมมาดูว่าโทษที่จำคุกเนี่ยนะครับอย่างสูงเขาอาจจะดูที่คือกระทงความผิดที่ว่าเนี่ยอย่างสูงเนี่ยศาลหรือกฎหมายให้ดูที่ นะครับอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับให้147ของหลวงพ่อเนี่ยนะครับ147เนี่ยโทษจำคุกในกฎหมายเนี่ยนะครับมีตั้งตลอดชีวิตสารชีวิตนะครับและก็เกิน10ปีนะครับขอโทษจำคุกกระทง1กระทงใดเนี่ยนะครับเกิน10ปีนะครับกฎหมายบอกว่าจะกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับต้องลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน50ปีนะครับแต่ถ้าศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็คือจบที่ตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องมีตัวเลขแล้วนะครับก็คือไปเข้ามาตราอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา91นะครับในมาตรา91เนี่ยนะครับก็คือในวงเล็บ3บอกว่า50ปีถ้าความผิดกระทงที่หนักที่สุดเนี่ยจะโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปทีนี้มาตรา147เนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยก็บัญญัติว่าตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับที่จริงอันนี้ศาลวาง6ปีนะครับลงโทษจำคุกปีแต่ว่าศาลบอกคำให้การของพระอรุณกฎเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดให้1ใน3ก็เหลือ4ปีนะครับแต่ว่ากฎหมายนี่ให้ดูที่โทษที่บัญญัติในมาตรา147ไม่ได้ดูที่ศาลลงโทษจริงๆนะครับเพราะในมาตรานี้บอก5ปีถึง20ปีซึ่งถึง20ปีมันเกิน10ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ถือว่าเกิน10ปีกับมาตราจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันหนักกว่า10ปีไอ้อย่างนี้ลงโทษแกได้ถึงที่ก็ไม่เกิน50ปีครับนี่คือหลักกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องเห็นบางกรณีเนี่ยนะครับบางกรณีเนี่ยเราดูเหมือนหลายกรรมแต่ศาลบอกกรรมเดียวบางกรณีเราดูเหมือนกรรมเดียวแต่ศาลบอกหลายกรรมเพราะหลายกรรมมันต้องลงโทษต่อเนื่องกันไปนะครับมันต้องลงต่อเนื่องแต่ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไปศาลบอกให้ลงบทหนักอันนั้นเหมือนกระทำครั้งเดียวผิดต่อกฎหมายสองบทไอ้ลงบทหนักแต่ถ้ากระทำดูเหมือนครั้งเดียวนะแต่ว่ามันแยกศาลกฎหมายแยกหรือศาลวิจัยว่ามันต่างกรรมกันเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ลงบทหนักไอ้นับโทษต่อกันเลยนะครับอันนี้พี่น้องแฟนรายการพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอย่างเรื่องว่าเราพกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียนนะครับและอาวุธปืนมีทะเบียนเนี่ยนะครับในคราวเดียวกันเนี่ยศาลบอกว่าศาลฎีกาวิจัยว่าปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุประเภทเดียวกันแม้เราพกเนี่ยกระบอกหนึ่งมีไม่มีทะเบียนกระบอกหนึ่งเนี่ยมีทะเบียนศาลบอกว่าผิดกรรมเดียวนะครับผิดกรรมเดียวแต่กฎหมายสองบทคือพกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนแล้วก็พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนโดยไม่รับอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับก็ต่างบทกฎหมายกันแต่เป็นกรรมเดียวไอ้เรื่องนี้ต้องลงบทหนักนะครับก็พกพาอาวุธปืนแต่พกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนมันหนักกว่าให้ลงบทหนักนะครับแต่พอผมเปลี่ยนเป็นว่าพกพาอาวุธมีดและพกพาอาวุธปืนในขณะเดียวกันคุณแม่มก็จะเห็นว่าศาลบอกว่าไอ้เนี่ยมันวัตถุของกลางเป็นคนละประเภทนะครับศาลฎีกาบอกว่าเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันอันนี้ต้องสมว่าลงเรื่องมีดสัก6เดือนเรื่องปืนสัก6เดือนเนี่ยต้อง6เดือน6เดือนมาต่อกันนะครับก็กลายเป็น12เดือนนะครับแต่ถ้ามีปืนมีทะเบียนกับปืนไม่มีทะเบียนไปในคราวเดียวกันศาลบอกว่าวัตถุประเภทเดียวกันถือว่ากรรมเดียวผิดกฎหมาย2บทให้ลงบทหนักไม่ต่อกันนะเอาบทหนักบทเดียวมาลงนะครับก็คือมีปืนไม่มีทะเบียนเนี่ยมันหนักกว่าพกพาอาวุธปืนที่มีกันโดยไม่รับอนุญาตหนักกว่าใกล้ลงบทที่หนักกว่าบทเดียวเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับหรือบางกรณีเนี่ยนะครับ มีอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับและมียาเสพติดพกไปคราวเดียวกันเนี่ยอันนี้ศาลบอกว่าผิดกฎหมายหลายกรรมก็มีปืนครอบครองปืนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตครอบครองเมทแอมเฟตามีนนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวรรคต่างเจตนาถ้าสมมติศาลลงเรื่องปืนนัก12เดือนลงลบครอบครองเมทปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ต้องนับต่างกรรมต่างวรรคอย่างเงี้ยนะครับก็มาโทษต้องมาต่อกันไม่จะทับซ้อนกันและลงบทหนักนะครับแต่ถ้าบางกรณีนะครับมันเป็นความผิดที่ต่อเนื่องกันนะครับความผิดต่อเนื่องกันเช่นเราใช้มีดแทงผู้เสียหายนะซึ่งขับรถจักรยานยนต์มาเมื่อรถล้มเนี่ยก็ใช้มีดแทงผู้ตายซึ่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ในทันทีทันใดเห็นไหมศาลฎีกาบอกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องกันนะครับประสงค์เดียวกันนะครับถือว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวนะครับอันนี้ก็มุมมองศาลฎีกาคุณแม่แต่ถ้าถามผมอ่ะผมว่าไอ้แทงคนขับรถก็เจตนาหนึ่งไอ้แทงคนซ้อนท้ายก็เจตนาหนึ่งนะมันเจตนาคนละคนกันแต่มันควรจะเอาโทษมาต่อกันแต่นี้ศาลบอกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทคือทำร้ายร่างกายคนขับรถและก็ฆ่าคนซ้อนท้ายไอ้อย่างนี้ถือว่าจำเลยได้ประโยชน์เพราะลงโทษจำเลยกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทไอ้ลงบทหนักก็คือบทฆ่าคนตายบทเดียวนะครับอันนี้จำเลยได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายเราต้องอุทธรณ์ว่าจริงๆแล้วจำเลยอ่ะคือการต่อเนื่องจริงต่อเนื่องกันก็จริงแต่ว่าจำเลยมีเจตนากระทำต่างเจตนาเพราะอันแรกเจตนาฆ่าคนขับรถพอรถล้มไปแทงคนซ้อนท้ายถึงแก่ความตายเนี่ยเจตนามันต่างคนกันเลยอ่ะนะครับถ้าเราไม่มีหมายเราก็ต้องอุทธรณ์ว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้ว่ากรรมเดียวเนี่ยลงบทหนักเนี่ยมันไม่ชอบจริงๆต้องลงทั้งพยายามฆ่าคนขับรถและฆ่าคนซ้อนท้ายนะครับอันนี้ต้องนับโทษต่อกันเพราะมันเป็นต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งก็มันก็แล้วแต่มุมมองบางแนวพิจารณาฎีกาเนี่ยก็มองไปบอกว่าต่างกรรมต่างวรรคนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับศาลฎีกาบอกว่าจำเลยยิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นคนละคนยิงคนละคราวกันสามารถแยกเจตนาในการจำเลยลงกระทำผิดได้และการยิงผู้ตายทั้งสองแต่ละคนเป็นความผิดสำเร็จในตัวจึงเป็นความผิดหลายกรรมไม่ใช่กรรมเดียวคุณแม่ก็ได้เห็นว่าความเห็นของผู้ศาลฎีกาเนี่ยต่างคดีกันเนี่ยก็เห็นแตกต่างกันได้นะครับไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมองที่มองเข้าไปเนี่ยของผู้พิพากษาแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะมาจากพื้นก็เรียกอะไรอ่ะมุมมองที่แตกต่างกันอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ตายตัวบางทีมันก็กลับหลักตรงนี้ได้กรรมศาลฎีกานะครับวันหลังอาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะครับจึงเห็นได้ว่ายิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นการยิงคนละคราวเมื่อกี้แทงเนี่ยครับก็คนละคราวแทงคนขับรถล้มลงพอล้มปั๊บแทงคนท้ายเนี่ยมันคนละคนและคนละคราวกันแต่คดีแรกเนี่ยศาลบอกว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทแต่พออีกแนวหนึ่งอันนี้แนวต่อว่าปี49แนวใหม่เมื่อปี62เนี่ยนะครับอันนี้ศาลฎีกาวิจัยว่าต่างกรรมต่างวรรคสมมติว่าศาลลงคดีแรก20คนแรกคนตายคนแรก20ปีคนที่2 20ปีก็ต้องมาต่อกันเป็น40ปีนะครับแต่พอ40ปีแล้วก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าถ้า3คน4คนเนี่ยถ้ามันความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเนี่ยพอเกิน50ปีเนี่ยมันก็ไปเข้ากฎหมายที่บอกว่าถ้าให้ลงกันจะตรงที่หนักที่สุดนะครับต่างกรรมต่างแต่ว่าต้องไม่เกิน50ปีนะครับถ้ากรณีโทษสูงเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยทำหลายๆคดีต่อเนื่องกันเนี่ยให้ลงเต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับ มันก็จะแตกต่างกันอย่างของพระอลงกฎเมื่อกี้ศาลดีศาลก็ถือว่าเป็นการกระทำในเรื่องเดียวกันที่เชื่อมโยงกันมานะครับก็เต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับแต่ถ้ามันคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับจะเอากฎหมายนี้มาใช้ไม่ได้สมมติว่าเมื่อวานนะครับไปทำร้ายนายกนะครับและวันนี้ไปทำร้ายนายขอพอพรุ่งนี้ไปทำร้ายนายคอนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้อะไรกันเลยเป็นคนละเรื่องคนละราวกันเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลต้องลงโทษนะครับจะเอาบอกว่าเต็มที่50ปีเนี่ยแม้จะมาฟ้องในคดีเดียวก็แต่ว่ามันไม่ได้เรื่องราวไม่ได้ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยนะครับจะเอาบทสูงสุดแก้10ปีไม่ได้ถ้า100ถ้าถือว่ากระทําอย่างเงี้ยเป็น100ปีศาลก็ต้องลงโทษ100ปีนะครับมาจํากัดแค่50ปีไม่ได้นะครับแต่อย่างพระอลงกฎเนี่ยนะครับยักยอกของวัดเนี่ยก็คือของวัดแล้วกระทําทุกวันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าต่างคําต่างวาระเพราะคนละวันคนละเวลากันนะครับมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่อันนี้ต้องเอาเรื่องว่าลงโทษสูงสุดไม่เกิน50ปีมาใช้นะครับแต่ถ้าแกยักยอกเงินของวัดที่แกเป็นเจ้าวาดและพอแกไปวัดหนึ่งนะไปธุระไปได้กิจนิมนต์ไปบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับเกิดไปยักยอกทรัพย์ของชาวบ้านเนี่ยนะครับไอ้สองเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวพันกันไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับจะเอาเรื่อง50ปีบทสูงสุดตรงเนี้ยมาใช้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไปบ้านนายกนะไม่ได้กิจนิมนต์ไปแล้วไปยักยอกทรัพย์แล้วพออีก2วันนายขอนิมนต์ไปอีกนะครับแกไปทำร้ายร่างกายเขาหรืออีกวันหนึ่งเขากิจนิมนต์ไปอีกนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ตำนองเนี้ยนะครับไอ้อย่างนี้แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันนะครับฉะนั้นแม้โทษนะครับจะหนักสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้บอกว่าจะลงโทษจำคุกไม่เกิน50ปีไม่เกิน20ปีหรือไม่เกิน10ปีตามที่ผมบรรยายมาแล้วเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ต้องลงเป็นรายคดีคดีไปหรือรายกระทงไปนะครับซึ่งอาจจะเกิน50ปีอาจจะเป็น70ปีก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่แยกแยะให้เห็นว่าถ้ามีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
0: เ
1: ป็นรายการนะครับเกิดเราไปไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายผู้เสียหายก็ดีฝ่ายจำเลยก็ดีนะครับถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับ
0: ซึ่
1: งมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำนองเนี้ยให้เราได้คิดนะครับได้พิจารณาแม้บางทีเราไม่ใช่ทนายความนะครับแต่ถ้ามีเรื่องคดีความไปพบไปปรึกษาไอ้เขาว่าความเราก็อาจจะได้ความรู้จากตรงนี้นะครับอาจจะไม่ลึกซึ้งมากแต่ก็อาจจะหยิบยกนะครับถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นต่อทนายความได้นะครับการปลอมเอกสารนะครับและใช้สารปลอมเนี่ยนะครับอันนี้ต่างคำต่างว่าเรียกต่างคำแต่กฎหมายบอกว่าไอ้ลงโทษบทข้อหาใช้นี่กฎหมายเขียนอีกนะครับปลอมและใช้สารปลอมนะครับกฎหมายบอกให้ลงในข้อหาใช้สารปลอมนะครับแม้จะปลอมก็จริงปลอมเสร็จเอาไปใช้แต่กฎหมายบอกให้ลงโทษบทใช้เอกสารปลอมนะครับหรือกรณีไปเบิกความเท็จนะครับก็เบิกความเท็จในศาลมีคดีความเนี่ยนะครับถ้าเราเบิกในคดีเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ฝ่ายจำเลยหรือเราเป็นฝ่ายโจทย์ก็ตามเราก็พิจารณาตรงนี้ได้ว่าถ้าจำเลยเบิกความเท็จบางทีในชั้นถ้าคนนี้ราษฎรฟ้องกันเองอ่ะมันต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนไปเบิกความเท็จในชั้นไต่สวนมูลฟ้องพอมีมูลประทับฟ้องปั๊บในชั้นพิจารณาก็มาเบิกความอีกนะครับก็เบิกความในเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันเนี่ยโดยเจตนาต้องการให้จำเลยเนี่ยหรือต้องการให้เราต้องโทษจำคุกเนี่ยถือว่าจำเลยคนนี้เบิกความเท็จเนี่ยนะครับ หลายครั้งก็จริงถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับบางทีไอการฟ้องหรือว่าเราฟ้องไปสองกรรมแต่ศาลบอกว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องด้วยเจตนาที่จำเลยต้องการให้โจทเนี่ยจะรับโทษจำคุกหรือต้องโทษตามคำพิพากษาอะไรก็แต่นะครับไอกรณีนี้ถือว่ากรรมเดียวหรือบางทีเบิกความไม่เสร็จวันนี้ค้างคาอยู่และเบิกต่ออีกสองเดือนสามเดือนข้างหน้าเนี่ยซึ่งคนละวันเวลาเลยแต่ศาลฎีกามองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันแม้จะเบิกหลายครั้งก็ถือว่ามีเจตนาเดียวถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับเวลาเราฟ้องบรรยายไปหลายกรรมก็จริงแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นนั้นเป็นกรรมเดียวก็ลงโทษได้แค่กรรมเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันหรือว่ากรณีช่อโกงประชาชนเหมือนกันนะครับเวลาเราโฆษณาจำเลยโฆษณาช่อโกงประชาชนไม่ว่าอะไรพระสมเด็จรุ่นเหนือหัวก็แล้วแต่นะครับ
0: หรือ
1: โฆษณานะครับ
0: ค่ะ
1: เกิดเขาบอกว่าเจตนามุ่งประสงค์ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งในโฆษณาติดต่อไปเนี่ยแต่ว่าศาลว่าไม่ได้พิจารณาจากจำนวนผู้เสียหายนะครับบางกรณีเนี่ยพอผู้เสียหายเกิด10คน20คนนะครับอัยการเนี่ยไปแยกฟ้องว่าต่างกรรมต่างวาระหรือโจทก์ไปฟ้องว่าต่างกรรมต่างวาระเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยนะครับแต่เจตนามุ่งกระทำเพื่อเกิดความเสียหายเพียงครั้งเดียวนะครับหรือหลายครั้งเนี่ยนะครับต้องพิจารณาไม่ใช่นำจำนวนผู้เสียหายมาพิจารณาว่าถ้า10คนแล้วต้อง10ครั้งไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาดูว่าถ้าเขาหลอกลวงต่างวันเวลาอันนี้ต่างวันเวลานะครับสมมติว่ารอบแรกจบไปแล้วแล้วก็ขึ้นใหม่อีกนะครับประชาชนก็หลงเชื่ออีกมาเป็น10 20คนอีกนะครับอันนี้ก็มันต่างกรรมต่างวาระได้หรือประกาศครั้งเดียวนะครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับหลงเชื่อและต่างมอบเงินให้จำเลยอ่ะคนละจำนวนคนละวันเวลาและต่างรายแยกจากกันโดยเด็ดขาดเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระได้และต้องลงทุกกระทงความผิดนะครับแต่โดยสรุปแล้วถ้าความผิดที่มันเกี่ยวเนื่องต่อเกี่ยวเนื่องลักษณะนี้กันเนี่ยเราต้องไปดูว่าโทษที่ในกฎหมายอ่ะระบุไว้เท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่เกิน3ปีก็เขาจะทำกี่กระทงก็แล้วแต่ลงโทษเขาได้ไม่เกิน10ปีถ้าความผิดอัตราโทษสูงสุดอย่างสูงเกิน3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีเขาจะทำกี่ครั้งบวกแล้วจะเป็นได้เป็น100ปีก็ตามลงโทษเขาเต็มที่ได้ไม่เกิน20ปีหรือถ้าเขาทำหลายครั้งนะครับไอ้ครั้งที่หนักที่สุดเนี่ยเกิน10ปีขึ้นไปแล้วทำหลายครั้งเนี่ยรวมแล้วเป็น700กว่าปีเหมือนของพระอลงกฎก็ลงโทษจำคุกพระองค์กฎได้ไม่เกิน50ปีครับคุณแม่นะครับ
0: ไม่เกินเดือนนะคะอาจารย์บอกว่าไม่เกิน50ปีพอเข้าไปติดตอนนี้สมีอลงกฎเนี่ยอายุ66 พอเข้าไปติดครับเดี๋ยวก็จะติดก็ขอลดหย่อนได้ติดจริงๆเนี่ยนะคะจาก50เนี่ยติด1ใน3เหลือเท่าไหร่อะคะอาจารย
1: ์ก็คุณแม่ลองหาดูเพราะว่าเรื่องทางโทษของกระบวนการยุติธรรมกับการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันแยกส่วนออกจากกันนะครับเขามีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับในทางราชทัณฑ์เนี่ยบริหารจัดการโทษเนี่ยก็ออกพระราชกิจดีกาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงมานะครับมีพระราชกิจดีกาพยโทษโดยวาระทั่วไปหรือเฉพาะอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีติดจริงๆก็อาจจะเหลือไม่เกิน10ปีก็เป็นได้นะครับเหมือนนักโทษที่คดีการเมืองอ่ะเรื่องทุจริตจำนำก้งจำนำข้าวคุณแม่มพอจำได้นะ
0: อ๋อจำได้ออกไปหมดแล้วค่ะอาจารย
1: ์40ปี50ปี
0: ค่ะ
1: อะไรเสียอะไรคนหนึ่งติดไม่ถึง10ปีออกมาก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะแกเข้าไปก่อนได้ออกก่อนแล้วติดน้อยแล้วก็มีวาระการพยโทษอ่ะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทีมากนะครับปี 3-4 ครั้งอ่ะนะครับแต่ละครั้งได้พุทธเดียวนะครับติดจริงไม่ถึง10ปีและตอนนี้นะครับออกมาหมดแล้วและคุณแหม่มลองนึกดูว่าตอนที่อดีตนายกหนีออกนอกประเทศวันนั้นประมาณปีไหนและก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาในนักโทษรักษาดังกล่าวนั้นชุดคุมนั้นออกจากเรือนจำหมดแล้ว ติดจริงเท่าไหร
0: ่นะครับส่วนคนหนียังหนีอยู่ค่ะอาจารย์ยังเข้าประเทศไม่ได้เลยนึกถึงแม่ชะม้อยไงติดไป 154,000 กว่าปีอาจารย์ติดจริง7ปี11เดือนตอนนี้ติดเตียงค่ะไม่ได้ติดคุกแต่ติดเตียงแต่อายุ85ปีค่ะชะม้อยคิดโตเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็ถือว่าเป็นลงโทษทางแต่ไม่ติดทางนู้นก็ติดทางกรรมนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับคำคืนนี้คงได้ประมาณนี้ครับคุณแม
0: ่ค่ะก็ให้แม่ชะม้อยแกกรรมไม่แบไปกรรมไม่แบก็แปลว่ากืนไม่เข้าใครไม่ออกอะติดเตียงเนี่ยนะคะอาจารย์ถามมองเวลาว่าต้องลากันอีกแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาให้ความรู้อีกนะคะ
1: ครับผมครับก็คำคืนนี้ขอทุกท่านโชคดีครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับผม
0: สวัสดีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM9

0: ่าสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,990

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcord academy
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโม

อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้ยแค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปลงอยู่ที่ไหน

0: 12นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

11ตุลาคมพ.ศ. 2569นะฮะแหมกำลังหาเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยทีเดียวเชียวนะคะดิฉันก็เลยต้องดูชาร์ตนิดนึงนะแม่เมื่อกี้นี้นะคะก็ขับรถมาทำงานปรากฏว่าตอนตื่นมาก็ที่บ้านแบบเมื่อฝนไปตกร้อนมากเลยร้อนแบบร้อนมากๆเลยที่ไหนร้อนบ้างต้องบอกกันมานะคะพอขับมาถึงแถวๆเนี้ยทำไมแบบว่าดูพื้นเปียกๆเหมือนกับว่าแถวเนี้ยเพิ่งจะตกไปแวบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราหลับอยู่สงสัยนะคะคงจะตกกันไปแล้วไม่ทราบว่าที่ไหนตกบ้างบอกกันมาบ้างนะคะหรือว่าไม่ตกนะก็บอกกันมาบ้างนะจ๊ะที่พูดมาเกินมาก็เพราะว่ากรมอุตุเขาเตือนแบบนี้คือเวลากรมอุตุเตือนเนี่ยทุกคนมันก็จะเสียวใช่ปะเราก็เสียวเออเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมเสียวว่าเอ้ยจะมาอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอประกาศกรมอุตุค่ะเขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากมาอีกแหละมีผลกระทบตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึงวันที่13ตุลาเพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกลูกเห็บตกโอ้โหเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นไงเมื่อสัปดาห์นู้นน่ะนะคะใครจะไปคิดว่าในกรุงเทพจะมีลูกเห็บตกอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาบอกว่ามีฝนตกและตกมากบางแห่งนะบางแห่งนะอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อันนี้น่ากลัวมากบางทีอยู่เฉยๆเราจะเห็นข่าวว่าบางทีพี่แกอยู่เฉยมากหมายถึงอยู่ที่บ้านน่ะอยู่ที่บ้านอาทิตย์ที่มีข่าวอันนึงหม้อหุงข้าวพังเลยอ่ะฟ้ามันผ่าก็ไม่รู้มันมาได้ไงเนาะน่ากลัวจังเลยไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่นอกบ้านนะในบ้านบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเนาะที่มันเกิดฝนตกก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนกำลังจะเข้าฤดูหนาวเพราะฉะนั้นบริเวณกดอากาศสูงนะคะความกดอากาศจะสูงมวลอากาศเย็นมันมาจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมานำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอยู่นะจ๊ะและยังมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเลยต้องระมัดระวังอันตรายไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนนะคะลมกระโชกแรงนะเพราะถ้าเกิดมันมีฝนตกขึ้นมาน้ำอาจจะท่วมฉับพลันน้ำป่ามันไหลหลากอันนี้น้ำป่าไหลหลากนี่เป็นปกติเลยนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านหรือที่ลุ่มต่ำก็จะมีน้ำท่วมขังซึ่งทุกวันนี้ก็ยังขังกันอยู่นะคะส่วนถ้ามีฟ้าฝนก็อย่าไปอยู่ที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ค่ะแล้วก็ต้องระวังป้ายโฆษณาแล้วไม่รู้มันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะอย่าไปอยู่ใกล้แต่ถ้าบ้านอยู่ใกล้ให้ทำไงวะเนี่ยใช่ไหมส่วนชาวเรืออ่าวไทยทะเลอันดามันก็ต้องดูเส้นทางหน่อยเดินทางด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเวลามีฟ้าฝนคะนองเป็นปกติในการที่เขาเตือนปกติมากนะคะในการที่เขาเตือนมานะใช่ไหมถือว่าปกติมากนะนั่นแหละปกติมากเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับวันหยุดด้วยนะสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยมีวันหยุดหลายวันอ้าวไม่ได้หยุดทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเมาส์ให้ฟังแต่เรื่องฟ้าฝนนี่นายกบอกเขาก็บอกว่าให้ติดตามสถานการณ์เนาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาก็ประชุมกันละเรียบร้อยละบอกว่าต้องบริหารจัดการน้ำนะแจ้งเตือนประชาชนก่อนทุกครั้งนะจ๊ะเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่แบบว่าท่วมไปแล้วทำความสะอาดเก็บขยะโอ้โหเราจะเห็นว่าไม่รู้นะปุ๊กก็ดูภาพข่าวแหละอู่ขยะกองล้นหัวเลยนะก็

ให้รีบฟื้นฟูรีบเก็บขยะจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่เกษตรหรือว่าการประกอบอาชีพนะคะที่แย่มากที่เราแบบว่าโดนจมน้ำกันไปหมดแล้วเขาก็ให้รีบเยียวยานะรีบช่วยเหลือและก็ต้องเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่นะตามที่กรมอุตุเขาเตือนมานะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องมีความพร้อมเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำสุขาเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำกุรถขุดตักรถบรรทุกเขาบอกว่าต้องนะคะโดยเฉพาะถ้าต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ทันท่วงทีแหมก็ประชุมแล้วก็ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาสั่งให้ทำเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ติดนะติดเขาเรียกอะไรติดเสาร์อาทิตย์วันก่อนปูอ่านธรรมะของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าในเมื่อเราทำงานราชการแล้วจะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละค่ะแปลว่าคุณมีธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของการทำงานนั่นเองอาสามเพลอ๋อแหมดิฉันก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูซิ SMS มาแล้วนี่มาอีกแล้วนะคะคุณพี่อังคารที่18พฤศจิกา95จะมีโชคหรือไม่เป็นหนี้ไหมครับ95ปีนี้ก็เท่ากับ74ใช่ไหม74ไม่มีค่ะแถมยังแบบว่าเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำโอ้ยอันนี้คือมาแค่ข้อความเดียวเนาะวันนี้แต่ว่าดิฉันขออ่านอันนี้หน่อยคือเขาคงส่งชิงโชคหรือเข้ามาร่วมสนุกอะไรไม่รู้เนาะดูบ้านเลขที่เขาสักหน่อยละกันอยู่คลองหลวงจังหวัดปทุม 19/186 19/186 โอ้บ้านนี้รกมากเลยของเพียบนะคะของเพียบของรกมากนะอยู่คลองหลวงปทุมนะแม่เก็บบ้างนะคะบ้านของมันเยอะเหลือเกินโอเคมาเรามาฟังสัก3เพลงค่ะแล้วค่อยโทรมาที่02-248-1366นะจ๊ะนะจ๊ะ

0: ละค่ะนะคะรับมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปูป้าน้อยเชียงใหม่ค่ะ
0: ป้าน้อยเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างคะ
1: อากาศเริ่มเย็นลงค่ะ
0: โอ้
1: หน้ามาเที่ยวกันนะคะ
0: อ๋ออากาศเย็นเพราะว่าฝนมันเพิ่งผ่านไปเนาะ
1: ตกนิดเดียวเมื่อวานเนี่ยตอนบ่าย
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีฝนละฮะแบบนี้ชุ่มฉ่ำดี
0: อ๋อค่ะ
1: คุณปูคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ย2495วันจันทร์เดือน6ปีมะโรงค่ะคุณปู
0: 2495ปีนี้อายุ74วันจันทร์วันจันทร์
1: จะได้วันจันทร์เดือน6ปีมะโรง
0: เดือน6หมายถึงมิถุนายนเหรอคะ
1: เดือนพฤษภาคมค่ะ
0: อ๋อเดือนพฤษภาคม
1: 19พฤษภาคม
0: 19พฤษภาคม95เนาะ
1: วันที่10เกิด6โมงเช้าค่ะ
0: 9พฤษภา
1: ตอนนี้74เต็มย่าง75
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะ95ปีมะโรงวันจันทร์โอ้ขนาดอายุเท่านี้ยังต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่ตอนนี้มีคนเมื่อวานเนี่ยมาติดต่อซื้อที่จะขาย
0: โอ้ที่เยอะซะด้วย
1: เยอะเยอะเยอะ
0: ที่เยอะ
1: คุณปูจดเบอร์นี้ไว้นะถ้าคุณปูมาเชียงใหม่มานะ
0: ค่ะ
1: ย้ายมาช่วยมาดู
0: อ๋อ
1: จะพาคุณปูไปทานอะไรก็ได้ที่คุณปูอยากทาน
0: โอ้ค่ะ
1: เชียงใหม่เยอะแยะของกินตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะจะขายที
1: ่จะขายที่จะได้รับทรัพย์เมื่อไหร่เพราะเมื่อวานนี่ก็ดูท่าทางเป็นจริงเป็นจังนะแต่ยังไม่ยอมพบเขา
0: ทำไมล่ะ
1: ให้ในหน้าเจรจาไปให้เพราะว่าเขาจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นในนั้นเขาต้องทำเต็มที
0: ่
1: แต่มีความรู้สึกนะว่าจะได้ขายแล้วก็คิดถึงปูขึ้นมาเลย
0: ก็คงเร็วๆนี้แต่หมายถึงว่าตอนนี้เขาอาจจะยังต่อรองเรื่องราคาอยู่หรือยังตังค์ไม่พอต้องกู้ค่ะ
1: แต่เขาบอกเขามีอยู่ตอนนี้220ล้านอยู่แล้วถ้าซื้อของเราก็พอเพราะของเราก็ประมาณ150-160เท่านั้นเอง
0: ค่ะก็อย่าไปเชื่ออะไรเขามาก
1: ไม่ต้องเชื่อมาก
0: ค่ะถ้าเลยปีนี้ไปแล้วเนี่ยโอเคค่อยเชื่อตอนนี้อย่าไปเชื่ออะไรใครมาก
1: แต่นี่ไม่ใช่เงินบ้านเรานะ
0: ค่ะ
1: เงินที่อื่น
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วไง
0: อ๋อค่ะ
1: พูดไทยได้อะไรได้ไหม
0: ก็อย่าก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: นะคะพี่ปูเอาอย่างนี้ดีกว่าจากนี้ไปร่างกายสุขภาพจะเป็นยังไงแล้วก็การเงินการทองเนี่ย
0: อ๋อให้ระวังเรื่องการกินค่ะอย่ากินของเก่าๆอย่าเสียดายของเก่าเอาของเก่ามากินอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราปวดท้องท้องไส้เดี๋ยวจะไม่ดีนะคะ
1: แต่ตอนนี้ทานเจด้วยเมื่อวานเนี้ยก็ไหว้แม่คนอิ่มไป
0: โอ้ค่ะดีค่ะดีค่ะ
1: ทานเจก็คิดว่า9วันคงไม่ได้แต่จะทานสัก3วันค่ะคุณปู
0: ่ค่ะ
1: ถามถึงลูกชายให้หน่อย
0: ก็ไม่มีอะไรดีคะ
1: ย่าง47แล้วยังไม่แต่งงานเขาอยู่ดูแลแม่นี่แหละค่ะ
0: อ้าวก็ดีแล้วดิคะเขาเกิดปีมะแม่22
1: ใช่
0: เขาต้องอยู่กับแม่นั่นแหละไม่ได้ไหนหรอกนะคะ
1: เออ
0: ค่ะ
1: ให
0: ้ไปเป็น
1: ก็อยากให้เขาแต่งนะอยากให้เขามีครอบครัวคุณ ไม่ดีนะ
0: เมื่อไหร่ที่ไม่มีแม่แล้วนั่นแหละค่ะเขาคงจะ

0: โอ้ยอยากอยู่สัก120ปีอ่ะคุณโปยังไม่ไปหรอก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไปอย่าไปตื้อเขาเลยเขาหาต้องให้ได้แบบนี้ไม่งั้นไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่หาดีกว่า
0: ค่ะ
1: ค่ะเจ้าดีค่ะ
0: จะขอเบอร์โทรคุณปูส่วนตัวด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวหลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีค่ะ
1: มีคนบอกว่าวันนี้วันส่งตายายทางใต้วันศาสตร์เดือน10ครับใช่ครับวันนี้นะคะเป็นวันศาสตร์ไทยเป็นวันพระสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปู
1: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อปุ๊ค่ะ
1: ชื่อปุ๊อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังค่ะ
1: อยู่ลาดกระบังลาดกระบังล้ำรถยัง
2: รถลงแล้วค่ะพี่ปูแต่ว่ากลัวฝนรอบใหม่ค่ะ
1: แล้วมันยังท่วมมันยังแฉะอยู่ไหมคะ
2: มันก็ยังมีค่ะบางช่วงค่ะพี่ปูเพราะว่ามันติดเขื่อนนะคะ
1: โอ้มาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: จ้ะ
1: วันเดือนปีเกิด
2: วันที่16ธันวาปีกุล14วันจันทร์ค่ะ
1: วันจันทร์ปีนี้เท่ากับ55กำลังจะ55
2: จ้ะ
1: เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไร
2: ทุกเรื่องเลยค่ะพี่ปูเพราะว่าตอนนี้ชีวิตมันแบบมันผ่านน้ำท่วมมาค่ะก็เลยอยากรู้ว่า ชีวิตต่อไปใช่ค่ะ
1: เงินเนี่ยแหละ
2: จ้ะ
1: ชีวิตต่อไปคือเงินนี่แหละบอกเลยโอ้เรารู้สึกแย่เลยอ่ะคือเราคือก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตกูทำไมขนาดนี้วะพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเข้าไปอีก
2: ใช่พี่ปู
1: แต่ว่ามันเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ฝืดอยู่เพราะว่านี่ธันวาใช่ไหมพฤศจิกาโอ้ตอนนี้แบบว่าตอนนี้เดือนนี้แย่เลยเอาเงี้ยเขาจะเยียวยาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเยียวยาก็ไม่น่าจะเยอะ
2: มันทุกอย่างอ่ะพี่ปูแล้วก็อยู่คนเดียวค่ะ มันเครียดไปหมดเลย
1: รู้ว่าแย่อยู่เพราะเราอ่ะรู้สึกเลยถึงความลำบากในวันข้างหน้า
2: ใช่พี่ปูค่ะ
1: ไม่ใช่วันข้างหน้าหรอกเนี่ยวันสองวันเนี่ย
2: มันทำไมคะพี่ปู
1: ไม่หมายถึงว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าโหความลำบากมาแล้วเนี่ยเดือนนี้หนักหน่อยนะปูเราต้องกระเบียดกระเสียนให้มาก
2: ค่ะ
1: แล้วถ้า
2: การงานคะพี่ปู
1: การงานก็ห้ามไปทะเลาะ กับใครเพราะเราหงุดหงิด
2: คือหนูเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่เทคโนแต่ตอนนี้อยู่ออฟฟิศ
1: ก็พยายามกดอารมณ์ไว้เราไม่พอใจคือเราเป็นคนที่เวลาชอบใครรักใครเราจะแบบอุ้ยบริการทำให้เขาสุดฤทธิ์
2: ใช่พ
1: ี่
2: ป
1: ูแต่ถ้าไม่นี่คือหน้าเป็นตูดเลยไม่สนใจด้วยไม่คุยด้วย
2: แต่สุขภาพพี่ปูเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพภายในโดยเฉพาะระบบมดลูกไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
2: อ๋อคือหนูผ่านงอกไปแล้วค่ะ
1: นั่นแหละมันไม่ดีตรงนี้แหละอย่างอื่นไม่มีอะไร
2: แต่ว่ายังชีวิตหนูผ่านไปได้ไหมคะไม่ตายง่ายใช่ไหมพี่ปู
1: ไม่ตายง่ายหรอกส่วนเงินน่ะมันก็ยังไงมันก็มีอยู่ในมือจะเงินกู้ก็มีเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่ามันมาไม่มากเท่านั้นเอง
2: ตอนนี้เป็นหนี้เขาเยอะเลยค่ะพี่ปูเครียดเรื่องหนี้เนี่ย
1: รู้ว่าเครียดรู้ว่าเครียดเลยอย่างเดือนนี้เครียดหนักแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีจ้าเดี๋ยวพอถึงเลยเดือนเกิดไปแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ไม่มากแต่ก็ดีนิดหน่อยจ้ะ
2: แต่ก็ยังดี
1: ใช่
2: แล้วลูกเต้าก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะพี่ปู
1: เราอ่ะน้อยใจเขาเพราะเขาไม่ดูไม่ใส่ใจเราเลยจริงๆแล้วมันก็คงเอาตัวยังไม่รอดมันก็ไม่รู้จะมาใส่ใจเราทำไม
2: ใช่เขาก็หนักเหมือนกันครอบครัวเขา
1: เอาสู้ๆกันไปจ้า
2: ขอบคุณค่ะพี่ปู
1: สวัสดีค่ะว่าไงแจ๊สสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมชื่อเล่นครับ
3: ชื่อหลองครับ
1: ชื่อหลองอยู่ที่ไหนจ๊ะ

0: ตอนนี้อยู่ลาดกระบังครับ
1: อ๋อลาดกระบังเหมือนกันแถวน้ำท่วมหรือเปล่าหรือไม
0: ่ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้ำท่วมไม่เท่าไหร่ครับมันรอบข้างลึกหน่อย
1: อ๋อน้ำล้อม
0: ครับน้ำล้อม
1: เอามาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
0: 2518ครับเกิดวันที่17เดือนพฤศจิกครับ
1: 17พฤศจิก18วันอะไรเอ่ย
0: วันจันทร์นะครับ
1: วันจันทร์18ปีนี้51โอ้ยเรื่องงานกำลังวุ่นวายสุด
0: ๆใช่เลยครับเรื่องงานวุ่นวายครับ
1: เออมันทำไมวุ่นวายกับเราล่ะเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เรื่องงานเรื่องคนเนี่ยครับวุ่นวายมากเลย
1: คนอื่นอ่ะมากระทบเรา
0: ครับ
1: แล้วเราอ่ะเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะเราแบบกล้าเหลือเกินแต่เวลาอยู่ที่ทำงานทำไมเราไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่อะไรเรายอมเพราะว่าม
0: ันตอบไม่ได้ตอบแล้วโดนกดหมดเลย
1: มันน้ำท่วมปากว่างั้น
0: ใช่ครับ
1: แต่มันก็ยังได้ตังค์อยู่พอได้เงินจากงานนี้อยู่เราก็ต้องอดทนนะ
0: ใช่ครับทนนะครับทนไปเรื่อยเรื่องงานเรื่องเงินนะครับ
1: เรื่องเงินก็ยังไม่ค่อยดีแค่พอมีบ้าง
2: พอมีบ้างไม่เยอะ
1: เด้ตอนนี้ยังแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ก็เริ่มจะแบบว่าเหลือร่อยหรอแล้วนี่
2: ใช่ครับจะหาที่ไหนจะหมุนที่ไหน
1: นั่นน่ะสิต้องหาหมุนให้ได้นะเดี๋ยวเราก็หมุนได้ไม่เป็นไรหรอก
2: เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจะทีครับ
1: ยังไม่หลุดง่ายๆหรอกจ้าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตเราด้วยเราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วคนรักอะครับเป็นไงบ้างครับ
1: คนรักตอนนี้เหรอเรามีอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วยังไม่เคลียร
2: ์ครอบครัวครับผมมีอยู่แล้วครับ
1: มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ด้วยงานด้วยหลายๆเรื่องมันประดังประเดเข้ามามันก็เลยไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าก็อย่าไปโฟกัสเรื่องเงินดีกว่า
2: ครับ
1: มีตังครอบครัวก็มีความสุขไม่มีตังครอบครัวก็จะตีกันแค่นั้นแหละเนาะ
2: อ๋อใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันจะหวาดระแวงกันโดยเพราะว่าเราไม่มีเราต้องหาเงินเนาะ
2: แต่จะไม่มีดวงนะครับ
1: ดวงอะไรโอ้ยดวงอะไรล่ะเอาตัวให้รอดก่อนเนี่ย
2: อ๋อ
1: เออนะ
2: ครับ
1: จ้าโชคดีจ้า
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะแม่โทรมาถามนี่คือจะถามเรื่องดวงใช่ไหม

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ดีใจไม่ดีใจไม่รู้นะคะอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะพออาจจะได้รู้ข่าวว่าเฮ้ยมีวันหยุดเพิ่มแน่นะคะบอกเลยว่ามันมีวันหยุดเพิ่มจริงคือวันที่16ตุลาคมหยุดจริงค่ะแต่เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ได้หยุดทั่วประเทศนะจ๊ะไม่ได้แล้วคนในกรุงเทพก็ไม่ได้หมายความ

ว่าคนทำงานทุกกลุ่มจะหยุดพร้อมกันด้วยถามว่ามันเกิดเหตุอะไรก็เขามีมติให้วันศุกร์ที่16ตุลาที่จะถึงเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเพื่อรองรับการประชุมประจำปีของ

ทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการตัวแทนนานาประเทศเนี่ยเขาเดินทางเข้าร่วมคาดว่าน่าจะเข้าร่วมประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศเขาก็ต้องดูแลจัดการเรื่องการจราจรความคล่องตัวในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะก็อยากจะลดปริมาณการเดินทางในกรุงเทพนี่แหละนะแถวแถวถนนรัชดาสุขุมวิทพระราม4อโศกเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยการเดินทางของคณะผู้แทนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประกาศให้หยุดไม่ได้หยุดทุกที่นะจ๊ะอย่างหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็บอกว่าให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมส่วนต่างจังหวัดไม่ได้หยุดนะจ๊ะและถามว่าพนักงานราชการได้หยุดใช่ไหมแล้วเอกชนหยุดไหมไม่ได้หยุดจ้าไม่เกี่ยวกันเพียงแต่เขาขอร้องว่าหากใครอยู่ในพื้นที่ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะคะใกล้ๆกับที่ประชุมเนี่ยก็อกรุณา work from home ปรับเวลาทำงานเพื่อลดการเดินทางแม้แต่สถาบันการศึกษาก็เหมือนกันค่ะถ้าใกล้จุดจัดประชุมเขาก็ขออนุญาตว่าฮะหยุดออนไลน์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนวันจันทร์ที่12เมื่อกี้บอกว่ามีการประชุม12ถึง18เนาะเอาเป็นว่าวันจันทร์นะคะ12ถึง18เนี่ยถ้านะคะมันยังไปทำงานวันทำงานแหละมีวันเดียวคือวันที่13มันวันหยุดนะคะวันนวมินทร์มหาราชเนี่ยหยุดวันเดียวนะนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าจะ work from home ไหมอะไรไหมนะคะอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันก่อนเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยข่าวบอกหยุดเตรียมตัวจะไปเที่ยวตายและไม่ได้หยุดอ่ะซวยเลยทีนี้นะจ๊ะเอามาดู SMS กันก่อนเกิดวันพุธที่6พฤษภาคม1313ปีนี้อายุ56เป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าพูดกลางวันหนักหน่อยถ้าพูดกลางคืนก็สบายหน่อยจ้าเกิดวันอังคารที่3กุมภา3กุมภา24นะ24เท่ากับ45ชีวิตยังไม่เท่าไหร่นะคะเรื่อยๆไปปีนี้ยังเรื่อยๆไปเหมือนปีที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกเนาะเกิดวันจันทร์ที่19กรกฎาคม53นะจ๊ะเอาเป็นว่าเด็กคนนี้เด็กกตัญญูแต่ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยจ้าปีนี้เท่ากับ16นะคะ16ควบคุมอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้โมโหนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

จริงไม่จริงไม่รู้แต่อันนี้แน่เรื่องดีๆของคนกรุงเทพนะคะที่ว่าเรื่องดีๆของคนกรุงเทพก็เพราะว่าค่าเดินทางเปิดกล้องด้วยจ้า

เปิดกล้องด้วยอ่ะค่าเดินทางนะคะค่าเดินทางของคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่าตอนนี้นายพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟกรุงเทพและปริมณฑลน่าจะได้ใช้ในปี2570นี่แหละแลกเข้าคือ17บาทแต่จะไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะคะก็จะทำให้มันน่ะโฟลนะก็คือจะร่วมกันแล้วก็จะมีการทำการบัตรอ่ะบัตรชำระเงินเขาจะทำให้เป็นบัตรชำระเงินแบบใช้ได้ทุกสายนะแบบระดับสากลด้วยเผื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาก็จะได้มีบัตรเนี้ยรองรับในการใช้บริการรถไฟฟ้าได้เดี๋ยวธนาคารกรุงไทยเขาจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการกับรายได้ค่าเดินทางเนี่ยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าในเมืองกรุงเด็กเมืองกรุงเนี่ยเราต้องใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะค่าเดินทางเนาะบางคนนะนั่งรถลงเรือต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่หลายคนเนี่ยเสียวันหนึ่งอ่ะโอ้โหอาจจะ60 80หรือมากกว่า100นะคะเขาก็เลยจะช่วยเหลือตรงนี้ด้วยการกำหนดเพดานให้สูงแค่45บาทต่อขาเป็นการลดรายจ่ายทีนี้หลายคนบอกโอ้โหรถไฟอย่างเดียวเหรอเอ้ยรถเมล์ก็เมล์ขอสมก.ในปี2570เขาจะเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นรถ EV ชุดใหม่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแน่จะมีการให้บริการผู้ใช้วีลแชร์ทางลาดสามารถขึ้นสะดวกผู้สูงอายุลดค่าโดยสาร 50% นักเรียนนักศึกษา 50% เด็กต่ำกว่า7ขวบไม่เสียค่าโดยสารและเดี๋ยวเขาจะปรับเส้นทางใหม่ด้วยนะจ๊ะปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปเขาจะรับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าและจะเพิ่มความถี่ในแต่ละเส้นทางจ้าและทุกอย่างเขาจะพยายามเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกหรือว่ารถเกี่ยวกับรางก็คือไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้านะจ๊ะอย่างเรือคลองแสนแสบเขาก็จะเอามาเข้าระบบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครเดินทางจากเรือต่อรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะเขาจะใช้บัตรใบเดียวนี่แหละจ่ายมันทุกอย่างเลยนะคะส่วนรถอื่นเช่นรถที่เราจะต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาจะเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์เลยทีเดียวเชียวโอ้โหเรียกว่าเขาจะทำการนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมจะทำทันไหมนะมันมีอีกแค่ไม่กี่เดือนเองเนี่ยนะคะแต่ก็อย่างน้อยนะมันเป็นข่าวที่ทำให้เราเนี่ยฟูใจสำหรับคนที่จะต้องเดินทางนะคะไม่งั้นเราก็โอ้โหค่าเดินทางนี่อ่วมเลยนะอ่วมถ้ามันลดได้นะ45บาทนี่ก็ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมนะคะอ่ะมาดู SMS กันต่อดีกว่าอึ๊บ SMS เกิดวันเสาร์ที่19กุมภา2500เหรอ15 โอเค19กุมภา15เออปีนี้อายุ54วันเสาร์ปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้โอเคแบบนี้ส่วนตอนนี้น่ากำลังน้อยอกน้อยใจอะไรใครลูกๆหลานๆก็อย่าไปน้อยใจเลยนะคะอย่าไปคาดหวังเราจะได้ผิดหวังเนาะ

ทะเบียนรถ7715นะ7715ก็ถือว่าโอเคนะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะจากบ้านไปทำงานจากบ้านไปตลาดอะไรเงี้ยไม่ได้ค่อยไปไหนขับไกลๆนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะเกิดวันพุธที่6ออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดวันอังคารไปแล้วเกิดวันอังคารที่19สิงหา18 51ปีนี้51วันอังคารโชคลาภและการเงินถือว่าดีถือว่าดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรโชคลาภน่าจะเป็นเรื่องงานที่มีความสุขสบายๆไม่กดดันมากกว่านะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงสัก2เพลงแล้วค่อยกลับมาที่022481366 2สายนะจ๊ะหรือฉันละเปืออันนี้มันกดไม่ไปจริงอ่ะเดี๋ยวนะดูซิ

าวซะแล้วค่ะทำไมก็ไม่ทราบนะคะดิฉันเปิดเพลงกดเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะคะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่เอ้าเอ้าจะไม่ได้ฟังเพลงกันซะละยังไงเนี่ยไปมาเลยอ่ะสักครู่สักครู่เอาละค่ะเดี๋ยวอึ๊บนี่แหละแต่ไม่มาไม่ไปเนี่ยสองอันเนี้ยพี่เจ้าสองอันนี้โอเคพี่เปิดมาอยู่อ่ะคุยกันก่อนคุยกันก่อนตอนนี้เลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของการเดิน

0: ทางเนี่ยนะคะอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ริ้งกันหมดแล้วนะสมมุติว่าบัตรใบเดียวเนี่ยจ้ะนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันแป๊บนึงขออนุญาตต้องปิดเสียงก่อนไหมเราต้องลองไหมหรือยังไง เกิดอะไรขึ้นไม่ขยับเลยจ้าไม่ขยับเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวนะคะก็เราคงเมาส์เรื่องอื่นแล้วกันเมาส์เรื่องนี้ดีกว่าปูเนี่ยพึ่งนะคะเอาเหรียญเก่าๆเหรียญเดิมๆนะคะยังไม่ได้ปิดไหมให้ปิดไหมให้ปิดไมค์ก่อนไหมหรือยังไงไม่ต้องปิดโอเคเอา YouTube เอาเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอีฉันไม่ทราบ YouTube เอา Music ไหม YouTube Music ไหมมันจะได้ไม่มีโฆษณา
1: อะไรก็ไม่มี
0: อะไรอะเอาเลยไหมสักครู่นะคะคุณผู้ฟังมีเหตุอันเดี๋ยวก่อนนะมีเหตุอันทำให้คนที่ใช่ใกล้กันอะไรวะใกล้กันลองดูนะเปิดนะจ๊ะหรือไงโอเค

0: แหมขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มันขัดข้องทางเทคนิคจริงๆจริงๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเฟิร์นค่ะ
0: เฟิร์นน้องเฟิร์นอยู่ไหนคะ
1: อยู่ศรีสะเกดค่ะอยู่ไทบึง
0: อยู่ศรีสะเกดเนาะวันเดย์ปีเกิด
1: 23 เมษายน 2542ค่ะ
0: เมษา42วันอะไรลูก
1: วันศุกร์ค่ะ
0: ปีนี้อายุ27วันศุกร์โอ้จะพ้นและจะพ้นและจะพ้นความทรมานหลายๆเรื่องแล้ว
1: ค่ะ
0: มีแต่ปัญหาคนอื่นมาทั้งนั้นมีแฟนหรือยังเราอ่ะ
1: คุยค่ะแต่ว่ายังไม่แบบว่ายังไม่ได้ชัดเจนค่ะ
0: อย่าชัดเจนเลยเพราะว่าเวลาหนูรักใครหนูไปฝังตัวฝังใจกับเขาแล้วก็ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเราหรือเขายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เลย
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ชัดเจนกับเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราอะไรเงี้ยหนูระวังหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วหนูจะถามเรื่องอะไรล่ะ
1: เรื่องการงานเรื่องการสอบค่ะ
0: การสอบเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไรเพราะว่ามันมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรให้หวังเลยแต่เราก็ต้องขยันอย่ามัวแต่แบบว่าโอ๊ยมันจะได้เหรอโอ๊ยทำไปอย่างนั้นแหละสอบไปอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองเพราะเราอะจริงๆเรามีความโชคดีอยู่ในชีวิตเพียงแต่มันมีเรื่องที่มักจะทำให้หนูเนี่ยโลเลก็คือเรื่องเงินนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าไปทำอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหเงินน้อยไม่อยากทำเลย ถ้าได้ตังค์โอเคทำเป็นอย่างนั้นปีนี้ไม่ได้อะไรดังใจหรอกลูกไปรอปีหน้าหนุ่มมันถึงจะได้ดังใจ
1: ค่ะ
0: เนาะแต่ปีนี้ก็อย่าท้อสู้กันต่อไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย เรามักจะต้องเก็บเกี่ยวเก็บกินในอนาคตถ้าไม่ลงทุนตอนนี้เช่นไม่อ่านหนังสือตอนนี้แล้วมันจะสอบได้ไหมมันก็ไม่ได้ทำไมทำงานตอนนี้ยามแก่ก็จะเหนื่อยลำบากเพราะไม่มีตังค์ทุกอย่างมันต้องลงทุนก่อนนะจ๊ะ
1: ค่ะเรื่องงานโอเคอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ค่ะ
0: โอเคสิอย่างน้อยก็มีตังค์มีเงินหมุนน่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มายังได้เปล่าฮัลโหล
2: ฮัลโหลฮัลโหลครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะเดี๋ยวสายมันจะหลุดไปเฉยๆถ้าไม่ปิดวิทยุ
2: อ๋อผมอยากจะดูดวงชะตาชีวิตให้ลูกชายผมอะ

0: ครับ
1: ตัวเองชื่ออะไรตัวเองชื่อเล่น
0: ลูกชายชื่อชายที่ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟ
1: ช่วยปิด
0: ชื่อจริงชื่อเทวินครับ
1: ปิดวิทยุด้วยค่ะฮัลโหลพูดแต่โทรศัพท์นะคะปิดวิทยุด้วยฮัลโหล
2: ครับผม
1: อ้าว
2: ปิดเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ้าวคนละคนกับคนเมื่อกี้เหรอ
2: ไม่ใช่นี่เพิ่งโทรมาเนี่ยครับผม
1: อ๋อโอเคชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อนุครับ
1: ชื่อนุอ้าวชื่อนุอยู่ที่ไหนคะ
2: ผมอยู่ทับตะแกประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: อยู่ประจวบโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
2: วันที่13สิงหาไอ้วันที่13สิงหา2515ครับผม
1: วันอะไรเอ่ย
2: วันอังคารครับ
1: วันอังคารอ้าวยังไงล่ะน้อยน้อยใจใครคนรอบข้างหรืออะไรหรือเบื่อ
2: ดูด้วยอันนี้ไอ้เจ้าไอ้การเงินแล้วก็ไอ้จบเรื่องโรคภัยแค่เจ็บอะครับผม
1: โอเคเรื่องการเงินเนี่ยนะคะแค่พอใช
2: ้
1: ก็เหมือนปีที่แล้วแหละว่าพอหมุนได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดมีงงมีเงิน
2: ใช่ครับผม
1: ส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยคือระวังเรื่องปวดหลังแล้วก็หัวใจเราเนี่ยเวลาทำอะไรมันระวังเรื่องเต้นผิดจังหวะ
2: ไม่ระวัง
1: แค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดกี่โมงล่ะ
2: ไอ้เรื่องเกิดกี่โมงนี่ผมไม่ทราบนะครับผม
1: ดังนั้นก็รู้ได้แค่นี้เพราะเราไม่รู้แต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆแต่มันก็ไม่ได้แย่
2: แล้วมาถึงสุขภาพนี่จะดีขึ้นหรือว่ายังไงครับผม
1: สุขภาพมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกสุขภาพมันก็เป็นอย่างนั้น
2: เป็นแบบนี้ตลอดไปยังไงครับผม
1: ใช่มันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันจะให้ดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อมันคือสุขภาพที่ติดตัวเรามาเนาะก็มีอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่ขี้เมาไม่สูบบุหรี
2: ่
1: มันก็จะดีขึ้น
2: ไม่หลับครับผม
1: ทำไมก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่มันก็อาจจะหนักขึ้น
2: ไม่มีครับผมสองนั้นไม่มีเลยครับผม
1: ไม่มีก็คือดีจ้ะจ้าโอเคนะ
2: ครับผม
1: ครับโอเคเดี๋ยวเราก็

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BOK

0: ลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
4: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
3: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
4: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
3: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: ค่ะคุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

21มกราคม14วันพฤหัสถามหาโชคลาภลำบากแล้วเพราะว่าเอาเงินให้รอดก่อนนะคะต้องหมุนเงินให้รอดก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเรื่องของอัณฑะเนี่ยเขาเรียกอะไรต่อมลูกหมากนะคะพุธกลางวันที่16เดือน11ปี31เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะก็ถ้ามันมีงานเยอะก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้ามันมีงานที่เยอะแล้วเครียดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงงานก็เยอะอยู่ดีเอาละค่ะคงต้องลากันด้วยเพลงน้องหมิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันพระนะคะถ้าใครจะดูดวงเดี๋ยว TikTok ของปูนะคะปูโรคเบี้ยวดูดวงฟรีอาจจะเป็นเย็นๆหรือค่ำคืนนี้นะคะค่อยมาดูกันใหม่ลาด้วยเพลงนี้ช่วงหน้า Wake Up Thailand กับวันพระด้วยจ้าอ่ะดิฉันเนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรันวรรุตแล้วก็คุณรัชศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรันคุณเจนัทและท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆได้ค่ะ
3: อาเซียนคงไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
3: ์โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามไปที่เดินทางจะเป็นไปได
1: ้โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์ในก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะจันนะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แต่เดี๋ยวเขาจะตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกกันรางวัลโดนัทซัม
1: ดิฉันก็ค่ะอาจารย์บางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไมกล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเขาต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
3: มันเป็นนิสัยของคาวบอย
1: นิสัยของคาวบอยเหรอค
3: ะนั่นแหละแต่ว่าเด็กเลี้ยงวัวดีนะไม่เลี้ยงแกะ
1: ไม่เลี้ยงแกะค่ะ
3: ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะยิ่งกว่าเดิม
1: ค่ะ
3: ก็นั่นแหละฮะแต่ทุกอย่างฮะมันมีมาแล้วมันก็ต้องไปไม่เห็นแค่อยู่ทำฟ้าแล้วก็ผลที่สร้างไว้มันก็จะไปลงมันก็จะไปตามเราหน่อยปัญหาที่สร้างไว้นั่นแหละ
1: ค่ะ
3: คือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนี้อะไรเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งเรียง